0: มาคำว่ารสชาติก็แปลว่าสิ่งที่รู้ด้วยลิ้นนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะใช้กับอาหารใช่ไหมเพราะว่าอาหารเนี่ยเราต้องรับประทานเข้าไปในปากแล้วก็ลิ้นจะเป็นตัวที่เอาไว้สัมผัสรสชาติของอาหารนั่นเองนะครับเขียนให้ถูกต้องและนำไปใช้ให้ถูกด้วยนะครับอ้าวทีนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของการเขียนย่อความกันดีกว่าวันนี้เด็กๆไปทำการบ้านที่คุณครูมอบหมายเอาไว้เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณครูได้ตรวจการบ้านแล้วนักเรียนห้องเรียนปลายทางได้ส่งการบ้านคุณครูบ้างไหมครับถ้าได้ส่งนะลองนำผลงานตัวเองขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องสิว่าคุณครูเขียนคอมเมนต์อะไรให้คุณครูตรวจอย่างไรนักเรียนเขียนคำผิดอะไรบ้างทุกคนลองดูสำรวจที่การบ้านตัวเองนะวันนี้เรามาทบทวนเรื่องของการเขียนย่อความแล้วก็เราลองมาคุยกันดูสิว่าชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูสอนนักเรียนเขียนย่อความเนี่ยทุกคนดูที่หน้ากระดานเด็กๆปลายทางก็ดูที่หน้ากระดานเหมือนกันนะครับลองดูสิว่าการเขียนย่อความที่ดีจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วเราต้องมีคำถามอยู่ทั้งหมด6คำถามจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างคำถามแรกเราถามหาอะไรลูก
1: ใคร
0: เก่งมากแปลว่าต้องหาอะไรในเรื่องตัวละครคำถามต่อมาคำถามที่2คือทำอะไรแปลว่าตัวละครเนี่ยทำอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคำถามต่อมาคือ
1: ที
0: ่ไหนแปลว่าเป็นการถามหาสถานที่แล้วก็เมื่อไรใช่ไหมเมื่อไรถามหาอะไรเอ่ยถามหาเวลาแล้วก็ทำไมถามหาอะไรลูกทำไมถามหาเหตุผลใช่ไหมว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันมีเรื่องราวอะไรในนั้นเพราะอะไรจึงเป็นแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายอย่างไรเป็นการถามหาบทสรุปใช่หรือเปล่าบทสรุปของเรื่องเป็นอย่างไรนั่นเองเมื่อเด็กๆได้คำตอบทั้งหมดแล้วเราจะนำมาเขียนเรียบเรียงให้มันเป็นใจความสำคัญหรือการย่อความนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เขียนมาให้คุณครูได้อ่านหมดแล้วนะลองดูการบ้านตัวเองนะว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เราจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดกับการเขียนย่อความในชั่วโมงนี้ด้วยทีนี้วันนี้คุณครูอยากจะขออาสาสมัคร2คนออกมาอ่านออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟังใครเอ่ยเบลเล่กับอดิศรใช่ไหมสองคนนี้เดี๋ยวออกมานำเสนองานให้เพื่อนๆฟังได้ไหมลูกได้นะแล้วก็เพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนเนี่ยเขียนย่อความได้ดีอย่างไรเราจะมาคุยกันแล้วก็เราจะเอาความรู้วันนี้แหละไปต่อยอดในการเขียนย่อความในชั่วโมงนี้ด้วยเพื่อนๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูการนำเสนองานจากเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางหรือหนูอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆห้องเรียนตัวเองดูก็ได้รบกวนให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลกำกับดูแลนักเรียนในการนำเสนอผลงานก็ได้นะครับพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะใครจะมาก่อนดีเบลเล่หรืออดิศรอดิศรก่อนก็ได้อดิศรเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสอนรอดไปชื่อเล่นชื่ออัดครับมาจากกลุ่ม4วันนี้ผมจะมานำเสนองานครับณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในช่วงเย็นวันเสาร์มีหญิงสาวตาบอดคนหนึ่งเกลียดตัวเองที่มองไม่เห็นเพราะเธอตาบอดเธอได้สัญญากับแฟนหนุ่มว่าถ้าเธอมองเห็นได้เธอจะแต่งงานด้วยชายหนุ่มแฟนเธอได้บริจาคดวงตาให้จนมองเห็นแต่เธอกลับปฏิเสธการแต่งงานเพราะรับไม่ได้ที่แฟนหนุ่มตาบอดแต่เมื่อเธอทราบว่าแฟนหนุ่มบริจาคตาให้เธอเธอจึงขอโอกาสแก้ตัวและยอมแต่งงานด้วยขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ

0: ผมชื่อเด็กชายสุปกรณ์สีทองมาจากกลุ่มหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาย่อเรื่องสั้นเรื่องหญิงสาวตาบอดผู้แต่งเราเขียนคุณอ่านจาก www.blogdit.compose ความว่าเย็นวันเสาร์ที่สวนสาธารณะมีหญิงสาวตาบอดและแฟนหนุ่มเดินเล่นเธอบอกกับแฟนว่าถ้าเธอมองเห็นได้เธอจะยอมแต่งงานเพราะเธอเกลียดตัวเองแฟนหนุ่มจึงบริจาคดวงตาให้แต่หญิงสาวตาบอดกลับปฏิเสธการแต่งงานเนื่องจากรับไม่ได้ที่เห็นแฟนหนุ่มตาบอดครับขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆออกมานำเสนอผลงานเป็นไงสรุปใจความได้เป็นยังไงครับสั้นใช่ไหมแล้วก็กระชับนักเรียนลองสังเกตสิว่าจริงๆแล้วหลายคนนะในห้องเรียนนี้ที่เขียนออกมาได้ดีมากๆคุณครูก็ได้เขียนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับในผลงานนักเรียนแต่ก็มีบางคนที่อาจจะยังติดเรื่องของการใช้เครื่องหมายอัญประกาศมาอยู่ซึ่งอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไม่เป็นไรวันนี้เรามีโอกาสแก้ตัวอีก1ชั่วโมงเด็กๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะแล้วก็เบลเล่แล้วก็อัดเนี่ยออกมานำเสนอผลงานของตนเองใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการเขียนย่อความได้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนของการเขียนย่อความเช่นเดิมซึ่งเด็กๆจะต้องรู้หลักของการเขียนย่อความอธิบายรูปแบบการเขียนย่อความได้วันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะถามด้วยนะครับแล้วก็เขียนย่อความจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีซึ่งตอนที่เราจะเขียนก็คือตอนกำเนิดสุดสาครนั่นเองรวมทั้งเด็กๆจะต้องมีมารยาทในการเขียนนะครับมารยาทในการเขียนก็คือเรื่องของความสะอาดลายมือใช่ไหมแล้วก็การสะกดคำต้องเขียนให้ถูกต้องรวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยชิ้นงานของเราสมุดหนังสือหรือใบงานเอกสารของเราจะต้องสะอาดเรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็คุณครูก็จะดูทั้งหมดเลยฝากเด็กๆห้องเรียนปลายทางช่วยตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะอ้าวทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อเรื่องของการเขียนย่อความนะยังจำได้อยู่ไหมรูปแบบการเขียนย่อความไหนใครจำได้บ้างยกมือรูปแบบการเขียนย่อความมีกี่ย่อหน้า1กี่ย่อหน้าลูกอ้าวใช่หรือเปล่าไหนใครดูดีๆดูดีๆรูปแบบการย่อความมีกี่ย่อหน้ากี่ย่อหน้าเอ่ยกี่ย่อหน้าฮะดูสิดูเป็นไหมเมื่อวานครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ย่อหน้าเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมลูกกี่ย่อหน้าเอ่ยกี่ย่อหน้า2ย่อหน้านะย่อหน้าแรกคืออะไรย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกเนี่ยเราจะเป็นการบอกส่วนประกอบของเรื่องที่เราอ่านใช่ไหมเด็กๆสังเกตดูสิว่าเราขึ้นต้นด้วยคำว่าย่อใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ตรงนี้ยังจำได้ไหมย่ออะไรตรงนี้เติมอะไรถ้าเราย่อเรื่องสั้นเราก็ต้องเติมว่าเรื่องสั้นวันนี้เราจะย่อวรรณคดีเด็กๆจะต้องเขียนว่าย่ออะไรลูกตอบดังๆย่อวรรณคดีวรรณคดีที่เราอ่านเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกเราจะย่อวันนี้พระอภัยมณีใช่ไหมผู้แต่งเป็นใครยังจำได้อยู่ไหมผู้แต่งคือสุสาครหรือเปล่าเรื่องพระอภัยมณีไม่ใช่ใครเป็นผู้แต่งสุนทรภู่ดีมากจากหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะครับหน้าที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูนะว่าในหนังสือเรียนของเราเนี่ยอยู่หน้าไหนแล้วก็ที่สำคัญย่อหน้าที่2เขียนอะไรตรงนี้ย่อหน้าที่2เห็นไหมเนี่ยเขียนอะไรลูกเขียนสิ่งที่เราย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสรุปแล้วการเขียนย่อความมีกี่ย่อหน้าตอบดังๆ2ดังๆ2ใช่ไหม2ย่อหน้าถูกไหมถูกต้องจำด้วยนะจำให้ดีเพราะว่าเรียนไปแล้วโอเคหรือเปล่าอ้าวทีนี้มาดูต่อในการย่อความเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีความยาวเกินครึ่งหนึ่งของเรื่องที่ย่อนะแล้วก็ที่สำคัญต้องเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ถูกต้องด้วยนะครับอ้าววันนี้คุณครูมีเทคนิคการเขียนย่อความแบบง่ายๆมาฝากนักเรียนก็คือเป็นการเขียนย่อความด้วยแผนภาพโครงเรื่องอ้าวหันหน้ามาที่กระดานทุกคนมองมาที่กระดานแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรลูกแผนภาพโครงเรื่องทราบไหมแผนภาพโครงเรื่องเคยเขียนไหม ไม่เคยอ่ะทุกคนลองดูฝั่งนี้ซิกระดานฝั่งนี้อ้าวแผนภาพโครงเรื่องเห็นไหมลูกว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างดูซิมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยสีส้มสถานที่อันที่สองคือตัวละครต่อมามีอะไรลูกเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์ก็ต้องมีผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้รับด้วยนะเมื่อเราตอบคำถามตามแผนภาพโครงเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนที่ความคิดที่ให้เราจำกัดเอาไว้อะว่าเราจะได้เดินทางได้ถูกต้องนะอันนี้ก็คุณครูก็บูรณาการเรื่องของการสร้างแผนภาพความคิดมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าเราจะได้คุ้นเคยนะครับอ้าวทีนี้เมื่อได้แผนภาพโครงเรื่องแล้วเนี่ยในการเขียนย่อความเนาะก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด5อย่างนี้แล้วเราจะนำไปทำอะไร5อย่างนี้ตัวละครสถานที่เหตุการณ์ผลของเหตุการณ์และข้อคิดเนี่ยเราก็จะนำคำตอบที่ได้นี่แหละครับเมื่อเราตอบคำถามเสร็จหมดแล้วเอาไปเรียบเรียงใหม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมดังนั้นนักเรียนลองดูซิว่ามันคุ้นเคยไหมลูกคุ้นเคยไหมอันนี้คุ้นเคยกับที่เราเรียนกันชั่วโมงที่แล้วไหมเทคนิคที่คุณครูสอนไป6คำถามจำได้เปล่ามันก็จะเหมือนกันนั่นแหละเนาะเราก็สามารถเอาเรื่องเดิมมาบูรณาการกับเรื่องใหม่ได้นะครับลองดูวันนี้เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะนำคำตอบในแผนภาพโครงเรื่องมาเขียนเรียบเรียงในใบงานตอนที่2นะวันนี้เราจะใช้ใบงานตอนที่2นะครับซึ่งเป็นใบงานที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วก็คือวันนี้เราจะใช้ใบงานที่9นะชั่วโมงที่แล้วใช้ใบงานที่8นะครับสุดท้ายเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใจความก็ยังต้องเหมือนเดิมก็คือต้องทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไรนั่นเองอันนี้น่าจะพอไหวไหมไหวไหมไหวนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองอ่านบทอ่านร้อยแก้วนะครับเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคุณครูจะสอนเด็กๆลองค้นหาเหตุการณ์ค้นหาตัวละครค้นหาสถานที่แล้วให้พวกเราช่วยกันตอบคำถามได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้เร็วกว่าเสียงดังฟังชัดจะให้หัวใจโอเคไหมวันนี้ถ้าเกิดคนไหนเร็วแล้วถูกต้องด้วยนะคุณครูให้หัวใจไปเลย2ดวงวันนี้ให้เป็น2เท่าโอเคหรือเปล่าสะสมไปเรื่อยๆนะลูกเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์เหตุการณ์จากเรื่องที่เราจะอ่านเนี่ยไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูจะสอนทำไปพร้อมกันทีละย่อหน้านะครับลองดูในย่อหน้าแรกนักเรียนลองอ่านดูซิให้เวลาอ่านแป๊บเดียว1นาทีลองอ่านดูกล่าวถึงอะไรลูกตรงไหนเอ่ยคุณครูถามก่อนเลยลองช่วยกันดูนะอ่านไปด้วยตอบคำถามไปด้วยนะครับสถานที่ในเรื่องนี้อยู่ตรงไหนอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ใครจะตอบกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2ยกมือก่อนอยู่ตรงไหนลูกสถานที่อยู่ตรงไหนเอ่ยสถานที่ถือไม้สถานที่ตรงไหนลูก
2: บรรทัดแรกครับ
1: บรรทัดแรกลองอ่านซิตรงไหนเอ่ยสถานที่ของเราคือที่ไหน
2: เกาะแก้วพิสดาร
1: เกาะแก้วพิสดารถูกต้องไหมถูกต้องสถานที่คือเกาะแก้วพิสดารนะไปหยิบหัวใจ2ดวงแล้วก็กลับมานั่งที่นะเมื่อเด็กๆได้สถานที่แล้วจริงๆเราก็เรียนกันมาแล้วใช่มั้ยเรายังพอจำได้ว่าสถานที่เกิดเหตุนะมันคือตรงไหนนะแล้วก็เราจะนำไปเขียนลงในแผนภาพโครงเรื่องของเราแผนผังที่อยู่ข้างๆคุณครูนี่นะเราก็เขียนตอบลงไปเลยลูกว่าสถานที่ก็คือเกาะแก้วพิสดารใช่ไหมเกาะแก้วพิสดารต่อไปถามหาตัวละครเจอบ้างไหมตัวละครกลุ่มที่3มาแล้วตัวละครอยู่ตรงไหนบ้างลูกตัวละครตอบได้ไหมตัวละครตัวละครอยู่ไหนเอ่ย
3: มีบรรทัดที่1ครับ
1: ใคร
3: พระอภัยมณีครับ
1: บรรทัดที่1คือพระอภัยมณีอันนี้คือตัวละครใครอีก
3: บรรทัดที่2 นาง

0: เงือกครับ
1: มีนางเงือกมีใครอีกลูก
0: บรรทัดที่3ครับ
1: คือ
0: ฤาษีครับ
1: พระฤาษีเก่งมากตัวละครในตรงนี้มีตัวละครสำคัญใช่ไหมก็คือมีพระภัยมณีนางเงือกพระฤาษีซึ่งเรื่องราวของย่อหน้าแรกเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรในใครจับใจความได้บ้างย่อหน้าแรกกล่าวถึงอะไรลูกนางเงือกเป็นอะไรอยู่ตอนนี้นางเงือกทำอะไรนางเงือกกำลังทำอะไรนะตั้งครรภ์ได้10เดือนใช่ไหมหลังจากนั้นพอตั้งครรภ์เสร็จเกิดอะไรขึ้นต่อเหตุการณ์ในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนางเงือกเป็นอะไรลูกพอตั้งครรภ์เสร็จตั้งครรภ์เสร็จแล้วเสียชีวิตเลยไหมหรือว่ายังมีชีวิตอยู่มีใครเกิดขึ้นมาสุสาครเกิดมาได้อย่างไรใครนะพระฤาษีทำคลอดให้สรุปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรกในย่อหน้านี้คืออะไรลูกคืออะไรลองสรุปดูสิเอาเร็วเอาสิ่งที่คุณครูขีดเส้นใต้ให้นะเราช่วยกันสรุปแล้วนะลูกแล้วลองมาตอบคำถามดูสิว่าครูถามว่านักเรียนหาเจอแล้วเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอใช่ไหมลองบอกสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครจะบอกนี่เห็นไหมกำลังตั้งครรภ์ได้10เดือนใครตั้งครรภ์นางเงือกแล้วใครช่วยทำคลอดพระฤาษีดีมากแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองสรุปแบบย่อๆสิเราจะสรุปได้ว่ายังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบย่อๆใครตั้งครรภ์ถามอีกรอบนึงใครตั้งครรภ์นางเงือกก็ตอบได้นี่แล้วใครทำคลอดฤาษีลองเอามารวมกันแล้วสรุปใหม่สรุปได้ว่าน
2: างเงือกตั้งครร
1: ภ์ได้10เดือนและดีมากนี่แหละคือสิ่งที่คุณครูต้องการเด็กๆปลายทางทันไหมลูกเราได้ประโยคมาแล้วเป็นเหตุการณ์สำคัญนะเมื่อเราได้เหตุการณ์แล้วเราก็จะนำมาเขียนลงในเหตุการณ์สำคัญในกระดานฝั่งนี้นะครับเด็กๆช่วยกันบอกอีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรนะนางเงือกนางเงือกอะไรนะลูกนางเงือกกำลังตั้งครรภ์หรือนางเงือกตั้งครรภ์ก็ได้นางเงือกตั้งครรภ์ตั้งครรภ์กี่เดือน
2: 10เด
1: ือ
2: น
1: ตั้งครรภ์10เดือนแล้วใครทำคลอดเอ่ย
2: พระฤาษ
1: ีแล้วก็เขียนต่อไปเลยว่านางเงือกตั้งครรภ์เดือนมีพระฤาษีช่วยทำคลอดต่อไปย่อหน้าที่2ทุกคนดูนะย่อหน้าที่2เด็กๆสามารถอ่านได้ในบทอ่านของตัวเองก็ได้หรือจะอ่านบนหน้าจอก็ได้นะครับมาดูต่อย่อหน้าที่2เกิดอะไรขึ้นบ้างลองหาสิให้เวลาอ่านแป๊บนึง TikTok TikTok TikTok เจอหรือยังเอ่ยเจอเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง

จอมั้ยลูกไหนใครเจอแล้วปลายทางเจอหรือยังเหตุการณ์อยู่ตรงไหนเหตุการณ์สำคัญคุณครูใบ้ให้ว่าอยู่ตรงประมาณบรรทัดที่3อ้าวลองดูซิใครหาเจอก่อนคนไหนหาเจอก่อนจะให้รางวัลเลยไหนใครอยากจะบอกคุณครูมีไหมเอ่ยอ่ะลองช่วยกันดูซิพ่อกุมารที่มีเชื้อสายนางเงือกเนี่ยมีกำลังแข็งแรงเหนือมนุษย์ก็คือคลอดมาแล้วใช่ไหมเป็นที่ประหลาดใจมากเพราะพ่อกุมารสามารถคลานได้ทันทีแล้วก็ลงเล่นน้ำได้นะแล้วทีนี้นางเงือกเนี่ยไปขอพระฤาษีว่ายังไงให้ทำยังไงลูกให้เป็นไงนะให้ช่วยเลี้ยงพระกุมารใช่ไหมเพราะว่าอะไรจึงไปขอเพราะว่าตัวเองอยู่ในน้ำใช่หรือเปล่าอ้าวหลังจากนั้นนางเงือกมอบอะไรให้กับพระฤาษีเอาไว้เพื่อให้ลูกตัวเองมอบอะไรลูกนางเงือกทำอะไรนะนางเงือกก็ได้นำของ

0: มีค่าใช่ไหมสองอย่างที่มอบไว้ก็คืออะไรแหวนแล้วก็อะไรลูกปิ่นปักผมใช่ไหมอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยนะพระฤาษีเนี่ยทำอะไรพระฤาษีทำอะไรลูก
1: ตั้งชื
0: ่
1: อ
0: ดีมากพระฤาษีก็เลยตั้งชื่อให้พระกุมารหรือว่าลูกของนางเงือกว่าอะไรสุดสาครสรุปได้ว่าย่อหน้านี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลองดูซิสิ่งที่ครูเขียนให้บนกระดานเนี่ยอ้าวใครจะสรุปเบนเล่อ่ะตอบเลยไม่อยู่ไหนเอ่ยส่งให้เพื่อนหน่อยลูกอ้าวเบนเล่ตอบเลยลองสรุปดูซิเอาประโยคที่เราช่วยกันหานี่แหละมาสรุปตอบได้ไหม
2: นางเงือกขอร้องให้พระฤาษีช่วยดูแลพระกุมารแทนตนนางเงือกได้นำของมีค่า2 สิ่งที่พระภัยวณีมอบไว้ให
0: ้
2: คือปิ่นปักผม
0: ใช่ครับแล้วอะไรอีก
2: แล้วก็แหวนพระฤาษีให้ช่วยเก็บรักษาไว้จึงตั้งชื่อให้ว่าสุสาครแล้วอุ้มพากลับไปยังกุฏิ
0: ดีมากปรบมือให้เบลเล่หน่อยสรุปเอาสั้นกว่านี้ได้ไหมไหนใครสรุปได้สั้นกว่านี้มีไหมครูขอแบบสั้นๆเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะไหนใครอยากจะสรุปยังไม่ถูกใจนะเบลเล่มันยังยาวไปคุณครูอยากได้สั้นกว่านี้มีไหมลูกจริงๆมันก็ถูกแล้วใช่ไหมแต่ว่าขอแค่สั้นๆแบบเป็นประโยคเดียวอะประโยคใจความเดียวอะได้ไหมไหนใครคิดว่าตัวเองสามารถสรุปได้ได้ไม่รู้อ่ะคุณครูถามนิดนึงว่านางเงือกขอให้พระฤาษีเลี้ยงพระกุมารถูกต้องไหมนี่ก็คือได้กันแล้ว1ประโยคสั้นๆเลยนางเงือกมอบอะไรให้ไว้สุดไว้กับสุสาครให้ฤาษีไว้เพื่อให้สุสาครมอบอะไรก็คือแหวนและปิ่นปักผมเนี่ยเราก็เขียนได้เลยว่านางเงือกขอร้องให้พระฤาษีช่วยเลี้ยงดูพระกุมารและมอบอะไรแหวนและปิ่นปักผมไว้สุดท้ายใครเป็นคนตั้งชื่อสุสาครพระฤาษีแล้วก็อาจจะบอกว่าและพระฤาษีได้ตั้งชื่อว่าสุดสาครแค่นี้เองได้ไหมนี่คือการสรุปแบบสั้นๆนะทีนี้เราก็จะมาเขียนในเหตุการณ์ที่2นะเหตุการณ์ที่2ก็คือนางเงือกขอร้องให้ใครนะขอร้องให้ใครลูกให้พระฤาษีช่วยเลี้ยงพระกุมารช่วยเลี้ยงลูกได้ไหมเราเปลี่ยนจากพระกุมารเป็นเลี้ยงลูกได้ไหมได้เพราะว่าเราสามารถสรุปเป็นภาษาของเราก็ได้ช่วยเลี้ยงลูกและมอบอะไรไว้ลูกโดยใส่คำว่าโดยก็ได้นะโดยมอบอะไรเอ่ยมี2 อย่างแหวนมอบแหวนและอะไรและปิ่นปักผมทีนี้สุดท้ายอีกหนึ่งเหตุการณ์คือพระฤาษีตั้งชื่อว่าอะไรพระฤาษีตั้งชื่อว่าสุดสาครขอทับหัวพระฤาษีนิดนึงอ่ะทีนี้เห็นไหมนี่คือได้เหตุการณ์ที่2แล้วทีนี้ไปต่อที่เหตุการณ์ที่3ก่อนที่จะมาดูเหตุการณ์ที่3ย่อหน้าที่3คุณครูขอย้อนมาที่ตัวละครนิดนึงสรุปตอนนี้เราได้ตัวละครมากี่ตัวแล้วตัวละครสำคัญในเรื่องมีใครบ้างนะลูกมีนางเงือกมีใครอีกมีใครเอ่ยพระฤาษีแล้วก็คนที่เกิดขึ้นมาเพิ่มเติมคือใครสุสาครตอนนี้เราได้ตัวละครคือนางเงือกพระฤาษีแล้วก็คนที่3ก็คือใครนะคนที่3สุดสาขอ

0: รอ้าวทีนี้เด็กๆอ่านที่หน้าจอบนกระดานย่อหน้าที่3นะลองดูสิหาเหตุการณ์หาเรื่องราวแค่1ประโยคอันนี้ใบให้ว่าสั้นมากสุดสาครทำอะไรลูกทำอะไรสุดสาครทำอะไรลองดูสิหาเจอหรือยังเด็กๆปลายทางเจอหรือยังเอ่ยสุดสาครทำอะไรนะไหนใครจะตอบไหนใครจะตอบสุดสาครทำอะไรเอ่ยกลุ่มที่5ตอบได้หรือเปล่าสุดสาครทำอะไรกลุ่มที่4ตอบได้ไหมได้หรือไม่ได้กลุ่ม3เอามาเร็วมาเร็วตอบเลยไม่ต้องเกี่ยงกันลูกฮีโร่เด็ดถ้าตอบได้ครูให้รางวัลเร็วๆมีคนยกแล้วกมลวุฒิตอบเลยสุดสาครทำอะไรลูก
1: เรียนวิทยาการจากพาฤาษี
0: เก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ไปรับรางวัลหัวใจอีก2ดวงอุ๊ยวันนี้กลุ่ม2มาแรงสรุปใจความสำคัญของย่อหน้านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสุดสาครทำอะไรลูกเรียนรู้วิทยาการจากพระฤาษีก็คือถ้าจะแปลกันแบบภาษาของเราเนาะสำนวนของเราก็คือเขาเรียนหนังสือจากใครจากใครลูกจากพระฤาษีเราอาจจะบอกได้ว่าสุดสาครเรียนหนังสือใช่ไหมเอาแบบสั้นๆก็เลยบอกว่าสุดสาครเรียนหนังสือก็ได้นะพอโตขึ้นก็ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมลูกทีนี้ต่อไปย่อหน้าที่4ย่อหน้าที่4ลองดูซิใครจะหาเจอก่อนย่อหน้าที่4เหตุการณ์ย่อหน้าที่4เป็นยังไงเอ่ยเหตุการณ์ย่อหน้าที่4ลองดูซิสุดสาครไปทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นลองหาให้เจอหาให้เจอหาให้เจอเหตุการณ์ที่4นะเจอหรือยังเอาใครยกก่อนทั้ง2คน2กลุ่มกลุ่มไหนยกก่อนลูกกลุ่มที่4ใช่ไหมกลุ่มที่4ออกมาที่หน้าจอแล้วขีดเลยครูอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนมาเร็วลูกมาเลยอดิศรมาเลยเพื่อนๆปลายทางช่วยกันดูด้วยนะครับมาอยู่ตรงไหนเอ่ยขีดเลยลูกขีดเลยขีดเลยมีอีกไหมดูดีๆดูดีๆใช่ไหมมีอีกไหมดูให้หมดขีดตรงไหนได้บ้างเพื่อนๆช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมกลุ่มที่4ช่วยกันหน่อยเร็วเอาให้ครบมีอีกไหมคุณครูถามนิดนึงว่าเด็กๆ ดูไม่เป็นไรลูกขอบคุณมากเดี๋ยวลองดูนะว่าถูกไหมวันหนึ่งขณะที่พระฤาษีกำลังเข้าฌานเนี่ยสุดสาครไปทำอะไรไปไหนนะสุดสาครหนีไปเล่นน้ำหลังจากนั้นไปเล่นน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อฮะสุดสาครไปเล่นน้ำแล้วไปไหนต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปเจออะไร
2: ไปเจอ
0: ลองดูซิลองดูซิพอไปเจอเสร็จแล้วเนี่ยพระฤาษีก็ดูว่ามันคือตัวอะไรเอามาเล่าให้พระฤาษีฟังก็รู้ว่าเป็นหมาใช่ไหมแล้วก็พระฤาษีเนี่ยก็เลยได้สอนมนต์วิเศษเพื่อให้สุดสาครไปจับเอาหมาตัวนี้เนี่ยคือใจความสำคัญเด็กๆดูที่ในสมุดตัวเองในหนังสือตัวเองแล้วขีดตามคุณครูนะเราจะได้รู้ว่าใจความสำคัญอยู่ตรงไหนนะลูกคนไหนขีดแล้วดีมากเลยมาลองช่วยกันสรุปซิว่าตรงเนี้ยที่เราช่วยกันขีดเนี่ยเราจะสรุปเป็นเหตุการณ์ได้ว่าอย่างไรลองดูซิเอาสั้นๆแค่นี้นิดเดียวเราจะสรุปเป็นเหตุการณ์ได้ว่ายังไงบ้างลองดูจะสรุปเป็นเหตุการณ์ได้ยังไงได้ไหมเริ่มต้นเหตุการณ์ของ

และทำยังไงต่อและเขาไปเจออะไรและอะไรลูกและพบกับอะไรกับสัตว์ประหลาดและพบกับสัตว์ประหลาดทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อพอพบกับสัตว์ประหลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อและพบกับสัตว์ประหลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อฮะพระฤาษีทำอะไรพระฤาษีทำอะไรเลงชาญดูจึงรู้ว่าเป็นม้าประหลาดแล้วก็สอนมนต์วิเศษให้สุดสาครนะเราจะเขียนว่ายังไงดีสุดสาครไปเล่นน้ำพบกับสัตว์ประหลาดและเรียนมนต์ใช่ไหมเพื่อจับ

0: ใครเป็นคนสอนมนต์ให้กับสุสาครพระฤาษีหรือว่าพระเจ้าตาก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเหตุการณ์ย่อหน้าต่อมาอ้าวทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะเด็กๆลองอ่านดูซิว่าย่อหน้านี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ้าวอ่านในใจนะแล้วก็ลองบอกคุณครูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราอยู่ที่เหตุการณ์ที่5แล้วนะครับเหตุการณ์ที่5เกิดอะไรขึ้นบ้างลูกเหตุการณ์ที่5เอาใครจะตอบใครจะยกมือก่อนใครจะตอบมีไหมกลุ่ม5เอารางวัลไหมวันนี้กลุ่ม5กลุ่มไหนเอ่ยช่วยกันก็ได้ลูกมาบรรทัดแรกสุดสาครทำอะไรลองดูซิอยู่ตรงไหนสุดสาครทำอะไรสุดสาครพบม้าและปราบได้สำเร็จหลังจากนั้นพอได้ม้ามาแล้วเขาทำอะไรลูกพอได้ม้ามาแล้วทำอะไร
1: เอาไปให้พระฤาษ
0: ีนี่ๆๆพอได้ม้ามาแล้วทำยังไงต
1: ่อ
0: ตั้งชื่อว่าอะไรม้านินมังกรพอตั้งชื่อว่าม้านินมังกรแล้วอันนี้คือเหตุการณ์ที่เท่าไหร่นะเราอยู่ที่เหตุการณ์ที่เท่าไหร่แล้วเหตุการณ์ที่5นะครับต่อจากนั้นในเรื่องนี้ในย่อหน้านี้มีอีก1เหตุการณ์พอได้ม้ามาแล้วทีนี้พระฤาษีก็เลยเล่าเรื่องใครนะเล่าเรื่องใครเอ่ยพระอภัยมณีให้สุดสาครฟังเพื่อที่จะให้สุดสาครเนี่ยทำอะไรต่อไปตามหาใครไปตามหาพ่อเพราะว่าจะได้ช่วยปกครองบ้านเมืองคุณครูขอแบ่งเหตุการณ์ในย่อหน้านี้ออกเป็น2เหตุการณ์นะสุดสาครไปพบม้าและปราบได้สำเร็จรวมทั้งตั้งชื่อว่าม้านินมังกรเป็นเหตุการณ์แรกของย่อหน้านี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คือพระฤาษีเนี่ยเล่าเรื่องพ่อให้ฟังเราจะได้มาทั้งหมด2เหตุการณ์อ้าวทีนี้ลองดูนะเราจะมาเขียนได้อย่างไรเหลืออีก2เหตุการณ์นะลองช่วยกันดูนะครับเหตุการณ์ที่5ก็คืออ่ะช่วยครูบอกหน่อยเร็วที่ครูเขียนหมายเลข1เอาไว้เราจะสรุปเหตุการณ์ได้ว่ายังไงลูกสุดสาครทำอะไรสุดสาครปราบมาสำเร็จไหมได้สำเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วทำอะไรลูกเราสามารถเขียนว่าและก็ได้นะและทำยังไ
1: ง
0: และตั้งชื่อดีมากตั้งชื่อว่าอะไร
1: ม้าน
0: ิน
1: ม
0: ัง
1: กร
0: และตั้งชื่อว่า
1: ม
0: ้านินมังกรอ่า

ตั้งชื่อว่าม้านินมังกรอันนี้คือเหตุการณ์ที่5อ้าวทีนี้ตรงหมายเลข2ดูซิบนกระดานเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนเล่าเรื่องพ่อให้ฟังดังนั้นเราก็จะขึ้นต้นด้วยว่าพระฤาษีพระฤาษี

ให้ฟังเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้สุดสาครไปทำอะไรเพื่อให้สุดสาครไปตามหาก็ได้จบเรื่องหรือยังจบเรื่องหรือยังเอ่ยยังเหลืออีกหนึ่งหน้านะเหลืออีกหนึ่งหน้าอ้าวทีนี้มาช่วยกันดูต่ออีกหนึ่งสไลด์เป็นจุดจบของตอนนี้ลองอ่านดูซิว่ามีแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นที่เป็นผลของเหตุการณ์สรุปแล้วพอสุสาครคลอดออกมานางเงือกขอให้ช่วยเลี้ยงสุสาครก็เรียนหนังสือเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีแล้วก็ไปเล่นน้ำไปเจอกับม้าแล้วก็สามารถจับม้าได้สำเร็จแล้วก็พระฤาษีก็เล่าเรื่องพ่อให้ฟังทีนี้เด็กๆลองช่วยคุณครูหาหน่อยว่าตอนนี้เหตุการณ์นี้สุดสาครเนี่ยเป็นจุดผลของเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสุดสาครเขาทำอะไรอ้าวคนไหนหาเจอก่อนให้หัวใจสองดวงมาเร็วหาเจอหรือยังหาเจอหรือยังเอ่ยจุดจบของเหตุการณ์นะครับผลของเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบทสรุปของเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นมันอยู่ในย่อหน้านี้แหละเป็นประโยคเดียวเท่านั้นหาเจอหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางช่วยกันดูด้วยนะลูกอยู่ตรงไหนที่เป็นจุดจบของเรื่องหรือว่าผลของเหตุการณ์ลองดูซิหาได้ไหม

0: จบแล้วแต่ยังหาไม่เจออ่ะลองช่วยกันดูเด็กๆว่าพอสุดสาครรู้เรื่องพ่อแล้วเนี่ยเขาทำอะไรลูก
1: ไปตามหาพ่อ
0: สุดท้ายจุดจบก็คือสุดสาครไปทางทิพยับเพื่อตามที่พระฤาษีบอกก็คือไปตามหาพ่อนั่นเองเราสามารถสรุปได้ตรงนี้ได้เลยนะจุดจบของเรื่องหรือว่าผลของเหตุการณ์เนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ว่าสุดสาครสุดสาครตัดสินใจสุดสาครตัดสินใจไปไหนลูกออกตามหาพระบิดาอ้าวนี่แหละคือผลของเหตุการณ์ทีนี้ลองดูนะต่อไปนี้หน้าที่ของเด็กๆก็คือเมื่อเราได้ทุกอย่างครบแล้วตามองค์ประกอบของแผนภาพคงเรื่องแต่ยังขาดข้อคิดนะลูกเราจะนำเหตุการณ์นี่แหละไปทำอะไรเอาไปเขียนร้อยเรียงใหม่ให้เป็นการเขียนย่อความนะลองดูก่อนนะทีนี้คุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงลูกข้อคิดที่ได้เราจะวิเคราะห์ข้อคิดจากตัวละครสำคัญเราเห็นอะไรจากตัวสุดสาครลูกความอะไรความอะไรนะความกล้าหาญและอะไรเอ่ยความกล้าหาญและก่อนที่สุดสาครจะได้มานินมังกรเนี่ยเขาเป็นยังไงพยายามใช่ไหมและพยายามทีนี้พระฤาษีอันนี้เราได้ไปแล้วสุดสาครทีนี้มาดูที่พระฤาษีบ้างพระฤาษีนี่มีความอะไรแก่สุดสาครดีมากเราได้ข้อคิดเรื่องของความเมตตา

0: ความเมตตาแค่นี้ก็พออ่ะทีนี้มาดูที่นางเงือกนางเงือกเนี่ยเขามีความรู้สึกอะไรกับสุดสาคร
1: เป
0: ็นห่วงแล้วก็ความเป็นห่วงเนี่ยมันแสดงถึงอะไรลูกความรักของแม่ที่มีต่อลูกใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะได้เรื่องของความรักนะความรักของแม่อ้าวทีนี้นี่แหละคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนนะไปนำเอาเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่เราช่วยกันวิเคราะห์ตั้งแต่เหตุการณ์ที่1เรียงมาจนถึงเหตุการณ์ที่เท่าไหร่6ใช่ไหมและก็อย่าลืมใส่ผลของเหตุการณ์นะครับเอาไปเขียนลงในใบงานของตนเองก็คือในตอนที่2นะครับซึ่งตอนนี้นะคุณครูขอฝากงานให้เด็กๆเลยก็คือนำผลของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไปเขียนย่อความตามรูปแบบที่ถูกต้องนะครับนี่แหละเหมือนเดิมเลยอย่าลืมใส่ย่อวรรณคดีเรื่องอะไรผู้แต่งคือใครจากหนังสืออะไรหน้าไหนส่วนความว่าก็ให้เอาเหตุการณ์และผลของเหตุการณ์ไปร้อยเรียงให้ถูกต้องพอไหวไหมลูกไหวนะพอจะเข้าใจวิธีการใช่ไหมได้ไหมไหนคนไหนเขียนเสร็จแล้วมีหรือเปล่ามีไหมเนี่ยบางคนนะแอบเขียนตามคุณครูถ้าทำแบบนั้นได้ดีมากเลยเราจะเสร็จเร็วนะถ้าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเอามาให้คุณครูตรวจและส่งการบ้านนะครับเนาะทีนี้ลองมาดูสรุปบทเรียนนิดนึงว่าในตัวอย่างที่คุณครูได้เขียนมานะอย่าลืมนะครับย่อวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครผู้แต่งคือสุนทรภู่จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4นะครับแล้วก็หน้าที่เท่าไหร่นักเรียนก็สามารถดูแล้วก็สามารถเติมได้เลยครับทีนี้เมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าคุณครูทำอะไรกับข้อความที่เป็นสีลองสังเกตดูซิคุณครูทำอะไรกับข้อความที่เป็นสีนักเรียนเห็นไหมสีแรกเนี่ยสีชมพูใช่ไหมเห็นไหมคุณครูเอามาจากไหนลูกสีชมพูเนี่ยคุณครูเอามาจากไหน
1: เหตุการณ์
0: ที่เท่าไหร่ลูกเหตุการณ์ที่เท่าไหร่เหตุการณ์ที่1ใช่ไหมเราก็นำมาเขียนเลยอันนี้คือสีชมพูเป็นเหตุการณ์ที่1นะต่อมาสีอะไรอีกต่อจากสีชมพูคือสีอะไร
1: ส
0: ีเขียวเป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร่เป็นเหตุการณ์ที่2เราก็เอามาเรียงต่อกันเลยนะต่อไปสีฟ้าคือเหตุการณ์ที่3สีแดงคือเหตุการณ์ที่4สีม่วงคือเหตุการณ์ที่5และสีเขียวคือเหตุการณ์ที่6สุดท้ายสีดำเป็นผลสรุปของเหตุการณ์ใช่ไหมเป็นบทสรุปเนี่ยเรานำเหตุการณ์มาร้อยเรียงต่อกันมันก็จะได้เป็นการเขียนย่อความที่สมบูรณ์นั่นเองพอได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าโอเคถ้าเข้าใจแล้วคุณครูขอฝากการบ้านให้เด็กๆไปทำต่อให้เสร็จนะลูกแล้วส่งคุณครูได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองทบทวนตัวเองลองนำสิ่งที่เราได้เขียนลงในกระดาษของตนเองนะเรียบเรียงเป็นเหตุการณ์แล้วนำมาเขียนย่อความให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับว่าสามารถเขียนย่อความได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆสำหรับการเขียนย่อความให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอจบเรื่องการเขียนย่อความไว้เพียงเท่านี้ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนย่อความเตรียมบทอ่านร้อยแก้วเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกซึ่งชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเขียนย่อความกันต่อนะครับซึ่งเป็นตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกแล้วก็ที่สำคัญใบงานที่11เรื่องย่อความตามคิดสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนนะครับแล้วเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องการเขียนย่อความเป็นชั่วโมงที่3นั่นเองครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณครับคุณครู

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนมาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรืออากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1

ึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึง

0: แหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
1: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
0: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
0: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
2: หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: มา
0: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
0: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นวิทย์ที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการค่ะ

0: ามพร้อม
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักเรียนเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระกิจกรรมของเรานะครับขอให้ทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งง่ายไหมง่าย

0: เรียนปลายทางแล้วครับง่ายไหมถ้าอย่างนั้นนักเรียนไก่มีกี่ขา
1: สองขา
0: เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นการปรบมือตามจำนวนขาสัตว์นักเรียนปลายทางครับปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ถ้าครูพูดถึงสัตว์อะไรนักเรียนจะต้องปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ชนิดนั้นนะครับเรามาลองดูกันนะปรบไก่ต้องเร็วนะต้องเร็วนะปรบไก่ปรบเป็ดเอ้ยเอ้ยมี3ขาหรือเปล่าไก่มีกี่ขาเป็ดมีกี่ขา
1: 2
0: นักเรียนปลายทางมีสติมีสมาธินะครับปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบปลาเฮ้ยเอาละครับปลาปลามีขาไหมไม่
2: ม
0: ีอีกครั้งหนึ่งนักเรียนตั้งใจนักเรียนปลายทางตั้งใจนะครับปรบช้างปรบม้าปรบหมีแพนด้าเอหมีแพนด้ามีกี่ขา
1: 4
0: ขาเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันนะครับชั่วโมงนี้นะครับในกิจกรรมในวันนี้เราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวทุกคนตั้งใจฟังตั้งใจดูอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบความเข้าใจกันดังนั้นดูให้ละเอียดฟังให้ถี่ถ้วนนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับข้อที่1ตรวจสอบชั่วโมงนี้อย่างแรกเลยเราต้องตรวจสอบตรวจสอบอะไรล่ะตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกเป็นอย่างไรถั่วงอกที่เราปลูกไปในชั่วโมงที่แล้วตรวจสอบอะไรอีกภาชนะที่ปลูกเล็กไปใหญ่ไปหรือยังไงนะครับต่อไปตรวจสอบครั้งที่3อันที่3นะครับก็คือพอรับประทานหรือเปล่าหรือพอขายหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องตรวจสอบพอเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บนักเรียนเราจะต้องระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะครูดูจากสายตาแล้วแต่ละกลุ่มจะมีปัญหาของกลุ่มของตัวเองแต่ปัญหานั้นอาจจะไม่เหมือนกันอาจใหญ่อาจเล็กไม่เหมือนกันไม่เท่ากันดังนั้นวิเคราะห์ดูดีๆว่ากลุ่มตัวเองมีปัญหาอะไรและระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหานะครับต่อไปในชั่วโมงนี้เราต้องทำอะไรอีกนะครับนำเสนออะไรบ้างล่ะนำเสนอผลของการตรวจสอบว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่าเราต้องตรวจสอบถั่วงอกภาชนะหรือว่าพอกินพอขายหรือเปล่าเราจะต้องนำเสนอด้วยนำเสนอผลการตรวจสอบเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อวิธีการแก้ไขปัญหาที่แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นฉันจะทำอย่างไรนะครับต่อไปลงมือการแก้ไขปัญหาลงมือแก้ไขปัญหานะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เราตรวจสอบเสร็จแล้วแสดงว่าเรารู้แล้วว่าจุดด้อยจุดของเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาลงมือปฏิบัตินั่นเองนะครับนี่คือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนี้ดังนั้นเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันดีกว่าครับนักเรียนปลายทางขอให้ตอบด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับคำถามถามว่านักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรเป็นลำดับแรกครับนักเรียนปลายทางตอบเลยครับนักเรียนต้นทางครับอะไรเอ่ยลำดับแรก
1: ตรวจสอบ
0: ตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบอะไรบ้างล่ะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกตรวจสอบภาชนะในการปลูกตรวจสอบว่าพอรับประทานพอกินพอขายหรือไม่ยำยอดมาครับต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปคืออะไรทำอะไรเอ่ยจำได้ไหมแต่ละกลุ่มช่วยตอบได้เลยนะครับทำอะไรเอ่ยพอเวลาเราตรวจสอบเสร็จแล้วทำอะไรต่อทำอะไรครับก่อนที่จะแก้ไขเราต้องทำยังไงเราต้องอะไรระดมความคิดก่อนใช่ไหมว่าเราจะแก้ไขอย่างไรใช่ไหมเราต้องมารวมกลุ่มกันก่อนต้องพูดกันก่อนว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะแก้ไขมันอย่างไรนะครับเราต้องช่วยกันคิดกันก่อนนะครับต่อไปหลังจากที่นักเรียนระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหา

0: เสร็จแล้วทำอย่างไรต่อนักเรียนทำอย่างไรต่อ
1: แก้ไข
0: ทำอะไรต่อจำได้ไหมนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับนั่นก็คือการนำเสนองานนั่นเองนำเสนออะไรบ้างล่ะผลการตรวจสอบนะครับและวิธีการแก้ไขปัญหาสุดท้ายแล้วนักเรียนขั้นตอนต่อไปนักเรียนต้องทำอะไรครับเงียบกริบเลยตอนนี้นักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับทำอะไรนักเรียนหลังจากที่เรานำเสนอแล้วเราตรวจสอบเสร็จแล้วเรานำเสนอเสร็จแล้วเราระดมความคิดเสร็จแล้วว่ามันมีปัญหา1 2 3อย่างนี้นะต้องแก้ไขแบบนี้นะขั้นต่อไปต้องทำอะไรลงมือปรับปรุงใช่ไหมลงมือแก้ไขปัญหานั้นนั่นเองนี่คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในชั่วโมงนี้นะครับหมดยืดตัวตรงเตรียมพร้อมนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนจะเป็นกิจกรรมตรวจสอบการปลูกถั่วงอกนั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางรบกวนนะครับปริ้นใบกิจกรรมการตรวจสอบปลูกถั่วงอกนะครับการปลูกถั่วงอกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับแต่หากว่าถ้าคุณครูปลายทางไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนสามารถเขียนกับกระดาษหรือว่าในสมุดได้เลยนะครับเรามาดูหัวข้อที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกนั่นเองนะครับว่าถั่วงอกของเราเนี่ยงอกขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างไรมันมีรากขึ้นหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูให้เขียนลงไปนะครับอย่างที่2ภาชนะที่ใช้ในการปลูกเป็นอย่างไรและสุดท้ายพอรับประทานหรือพอขายหรือไม่ครูจะให้เวลานักเรียนได้ตรวจสอบกันสักครู่หนึ่งนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบของตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: หมดเวลาตรวจสอบการปลูกถั่วงอกแล้วครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนได้มีการตรวจสอบถั่วงอกของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าผักอื่นๆที่นักเรียนปลูกนะครับมีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่นะครับนักเรียนต้นทางเป็นยังไงบ้างครับเจริญเติบโตขึ้นไหมมีการเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพหรือเราเรียกว่าวงจรเดมมิงซึ่งจะมีอยู่4อักษรด้วยกันมีอะไรบ้างเรียน
1: P
0: D
1: C
0: เก่งมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนักเรียนทุกคนมองหน้าตรงมาที่ครูกลุ่มที่3ครับหันมาครับนี่คืออะไรเอ่ย
1: P
0: คืออะไร
1: แผน
0: คือการวางแผนเราผ่านการวางแผนมาหรือยังผ่านมาแล้วใช่ไหมเรามีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครต้องเอาอะไรมาบ้างวิธีการปลูกถั่วงอกเป็นอย่างไรนี่คือการวางแผน P เมื่อ P เสร็จกระบวนการของ P เสร็จปุ๊บคืออะไรเอ่ย
1: D
0: คือดูก็คือปฏิบัติซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้ปฏิบัติหรือยัง
2: ปฏิบัติ
0: แล้วนะครับนั่นก็คือการปลูกถั่วงอกแสนอร่อยของเรานั่นเองนะครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนักเรียนทำอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ทำอะไร
1: ส
0: ังเกตอะไร
1: เช
0: ็คตรวจสอบแสดงว่าอยู่ในขั้นอะไรเอ่ย
1: C
0: ก็คือการตรวจสอบว่าพอรับประทานหรือเปล่าพอขายหรือไม่หรือภาชนะที่มีอยู่ที่ปลูกไปเนี่ยมันน้ำขังหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงมันเล็กไปมันใหญ่ไปการเจริญตัวโตของถั่วเขียวถั่วงอกเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมเรามีการตรวจสอบทีนี้แหละนักเรียนเวลาเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราจะต้องมาทำอะไรตัว A นี่คืออะไรใครจำได้บ้าง A คืออะไร A คือ Act ก็คือการลงมือปรับปรุงจากที่เราได้รีเช็คมานั่นเองนะครับนี่จะเป็นการทบทวนนะครับและจะให้นักเรียนได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นคือกระบวนการหรือว่าเป็นวงจรเดมมิง PDCA นั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนก็จะเป็นกิจกรรมที่2ระดมความคิดวิธีแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษหรือว่าสมุดได้เลยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราได้ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งต่างๆการเจริญเติบโตของถั่วงอกหรือว่าตรวจสอบว่าพอขายพอกินหรือไม่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้วยนะครับว่าสาเหตุของปัญหานั้นคืออะไรเมื่อเราหาปัญหาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางก็จะมีกระดาษ A4 กลุ่มละ1แผ่นให้นักเรียนเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและผลสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นและสุดท้ายคือวิธีการแก้ไขปัญหาถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้ระดมความคิดปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่และหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ครับนักเรียนต้นทางนะครับหาวิธีการแก้ไขได้หรือไม่เอ่ยหาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปเราจะทำอะไรกันนะครับนักเรียนนั่งหลังตรงปรบมือตามจำนวนขาสัตว์กันดีกว่าปรบไก่เสียงดังฟังชัดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับปรบไก่ปรบ

0: ปบช้างปบม้าปบยีราฟเป๊ะมากนะครับเป๊ะมากนักเรียนปลายทางแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่านำเสนอผลการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองอย่างที่พวกเราเคยนำเสนอแล้วใช่ไหมครับนักเรียนแต่รอบนี้ครูจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่5 4 3 2 1มานำเสนอนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับกับคุณครูปลายทางกับเพื่อนๆนะครับนำเสนออะไรนำเสนอผลการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมเบามากพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกลุ่มที่5กันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่5วันนี้เราจะมานำเสนอตรวจสอบการปลูกถั่วงอกกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกค่ะมีการมีรากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตขึ้นค่ะภาชนะที่ใช้ในการปลูกถั่วงอกภาชนะไม่ควรใช้ปลูกถั่วงอกค่ะพอรับประทานหรือขายไหมไม่พอรับประทานและไม่พอขายค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นภาชนะใหญ่เกินไปวิธีแก้ไขค่ะเปลี่ยนภาชนะถั่วงอกที่ปลูกน้อยเกินไปวิธีแก้ปัญหานะคะปลูกเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะถั่วงอก3 4
0: ถั่ว
1: ถั่วงอก

0: ตรวจสอบการปลูกถั่วงอกการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีรากขึ้นภาชนะที่ใช้ในการปลูกถังที่เหมาะสมพอรับประทานหรือพอขายหรือไม่เพราะนำถั่วเขียวมาเยอะและทำเป็นชั้นๆให้เต็มถังพอกินแต่ไม่พอขายค่ะ
1: ปัญหาที่เกิดบางครั้งบางเม็ดไม่งอกวิธีแก้ปัญหาปลูกเพิ่มภาชนะใหญ่เกินไปเปลี่ยนภาชนะให้เหมาะสมพอกินแต่ไม่พอขายทำวิธีแก้ปัญหาค่ะทำเพิ่มค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3ถั่วงอก3 4ถั่วเอ๋ยถั่วงอกถั่วเอ๋ยถั่วงอก
3: กินบ่อยๆ อร่อยถูกใจ
4: ลำต้นอวบอ้วนสดใสลำต้นอวบอ้วนสดใสกินบ่อยๆ อร่อยแข็งแรง
2: ตรวจสอบการปลูกถั่วงอก 1. การเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีรากขึ้นมีการเจริญเติบโต
5: 2. ภาชนะที่ใช้ในการปลูก 1.เล็กเกินไปภาชนะมีน้ำขัง

0: สวัสดีครับ
1: พวกเรามาจากกลุ่มที่2นะครับสะถั่วงอก3 4ถั่วเอ่ยถั่วงอกถั่วเอ่ยถั่วงอกกินบ่อยๆอร่อยถูกใจลำต้นอบอ้วนสดใสลำต้นอบอ้วนสดใสกินบ่อยๆอร่อยแข็งแรง
2: ตรวจสอบการปลูกถั่วงอกครับการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีการงอกมีสีขาวและเขียวและชุ่มครับกำลังดีพอได้ครับภาชนะที่ใช้ในการปลูกถ้วยเล็กมากไปไม่พอขาย 3. พอรับประทานหรือพอขายหรือไม่ไม่พอต้องทำจำนวนเยอะกว่านี้ถึงจะพอขายครับ
3: ปัญหาที่เกิดครับถ้วยเล็กมากไปไม่พอขายวิธีแก้ไขหาถ้วยใหม่และปลูกใหม่จะได้พอขายครับ
2: สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม1ถั่วงอกพร้อม3 4
5: ถั่วเอ๋ยถั่วงอก
6: เอ๊ะลำต้นอวบอ้วนสดใสกินบ่อยๆอร่อยแข็งแรง
4: ตรวจสอบการปลูกถั่วงอก1การเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีเส้นสีขาวเริ่มมีการเจริญเติบโตภาชนะเล็กเกินไปมีการระบายน้ำได้ดี
0: ภาชนะที่ใช้ในการปลูกตะกร้าทิชชู่ผ้าซับน้ำดี
7: พร้อมรับประทานหรือพอขายหรือไม่คิดว่าอาจ
8: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้นำเสนอหรือเปล่าครับนำเสนอเป็นอย่างไรบ้างสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับต้องฝึกและก็พยายามตนเองให้มากกว่านี้นะครับแต่เราจะฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนนี่คือการเรียนรู้นะครับบางคนบางกลุ่มอาจจะผิดพลาดอาจจะจำบทตัวเองไม่ได้อาจจะลืมนี่คือการเรียนรู้ครับนักเรียนทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าพวกเรารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะครับและตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆเราก็จะทำได้ครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้นำเสนอแล้วใช่ไหมบางกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้ปัญหาของกลุ่มที่3คืออะไรเอ่ย
9: น้ำขังครับ
8: น้ำขังใช่ไหมแล้วแก้ปัญหาอย่างไรเอ่ยครับ
9: เปลี่ยนภาชนะครับ
8: เปลี่ยนภาชนะใหม่นั่งลงได้ครับกลุ่มอื่นล่ะครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5เป็นยังไงเอ่ยปัญหาที่เกิดขึ้น
10: ภาชนะใหญ่เกินไปค่ะ
8: ภาชนะใหญ่เกินไปทำยังไงเอ่ยแก้ไขยังไง
10: เปลี่ยนภาชนะค่ะ
8: เปลี่ยนภาชนะใหม่นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางครับแสดงว่าการตรวจปัญหาตรวจเช็คระดมความคิดการแก้ไขปัญหาของเรานะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องมาปลูกถั่วงอกเพิ่มปลูกถั่วงอกใหม่เปลี่ยนภาชนะใหม่นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันลงมือแก้ไขปัญหาได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้ลงมือแก้ไขปัญหาหรือเปล่าครับแล้วแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรบ้างสำเร็จหรือไม่ครับนักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเห็นไหมนักเรียนเวลาเราทำกิจกรรมอะไรนะครับเราจะวุ่นวายเลยใช่ไหมในห้องเรียนเนี่ยต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำนะครับอาจจะไม่สนใจใครนะครับเวลาครูเรียกทุกคนต้องฟังต้องมีสติอยู่เสมอนะครับทีนี้นักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เพาะถั่วงอกใหม่นะครับเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมนะครับครูฟีดแบ็กนะครับวันนี้ครูก็จะพูดในรวมๆนะครับให้ข้อเสนอแนะรวมๆก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะครับที่เตรียมการอุปกรณ์นะครับเวลาเราตรวจเช็คมาใช่ไหมแต่ละกลุ่มก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของตนเองคืออะไรก็ได้นำอุปกรณ์มาครบถ้วนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างยุติธรรมนะครับบางกลุ่มเนี่ยครูไปสำรวจไปสอบถามมานะครับทุกคนมีการออกค่าใช้จ่ายมีการแบ่งการนำอุปกรณ์มาอย่างเท่าเทียมนะครับไม่ให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งเสียเปรียบนะครับแล้วก็บางอย่างที่ครูอยากจะแนะนำนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ครูเห็นตอนที่นักเรียนกำลังเพาะถั่วงอกอยู่หนึ่งอย่างเลยที่ครูได้สังเกตเห็นคือเม็ดถั่วงอกของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มเนี่ยโรยเม็ดถั่วงอกเนี่ยนิดเดียวนะครับกระจายนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนักเรียนเอาถั่วงอกเนี่ยใส่อัดไปแบบนี้คิดว่าถั่วงอกจะงอกไหมไม่งอกอาจจะไม่งอกนะครับเพราะว่ามันอัดจนเกินไปนะครับและสุดท้ายครูก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะครับและให้กำลังใจนักเรียนตอนนี้ถือได้ว่าเรามาครึ่งทางแล้วครับนักเรียนต่อไปนักเรียนก็ต้องพยายามที่จะต้องรดน้ำมันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะครับและก็ที่สำคัญเลยถั่วงอกนี้อย่าให้โดนแส

0: งแดดนะครับและเราจะได้มาขายถั่วงอกกันครับกิจนะครับนักเรียนปลายทางนะครับให้สังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยครูได้ให้บัตรคำสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วกลุ่มละ1บัตรคำนะครับนักเรียนต้นทางก็จะมาบอกพวกเรานะครับว่าพอเพียงเขาพอเพียงอย่างไรเขามีเหตุผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันนะครับขอกลุ่มที่มีบัตรคำพอประมาณครับออกมาเลยครับเอาบัตรคำออกมาด้วยครับเอามาติดได้เลยเอามาติดได้เลยครับพอประมาณของกลุ่มที่1เป็นอย่างไรเอ่ยไหนบอกเพื่อนปลายทางด้วยครับ
1: เพราะถั่วงอกโดยใช้เมล็ดถั่วเขียวไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปและใช้วัสดุจากที่บ้านไม่ซื้อครับ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดมากครับพอเพียงพอประมาณใช่ไหมครับเยี่ยมครับขอไม้ด้วยปรบมือหน่อยครับต่อไปขอมีเหตุผลครับเร็วๆเราต้องทำเวลานะครับมีเหตุผลเอาไปติดได้เลยครับติดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลยครับมีเหตุผลมีเหตุผลยังไงเอ่ยกลุ่ม2
1: จัดหาอุปกรณ์ในการปลูกถั่วงอกได้เหมาะสม
0: ครับผม
1: เลือกผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับ
0: นี่คือความมีเหตุผลของกลุ่มที่2เก่งมากตบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับต่อไปกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3มาเลยครับกลุ่มต่อไปเตรียมตัวนะครับกลุ่มที่3ได้คำว่าอะไรเอ่ย
2: คุณธรรม
0: เงื่อนไขคุณธรรมติดไว้ก่อนเลยครับเงื่อนไขคุณธรรมเป็นยังไงเอ่ยเงื่อนไขคุณธรรม
1: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปลูกถั่วงอกและมีความขยันอดทนปลูกถั่วงอกได
0: ้เป็นยังไงครับปลูกถั่วงอกเรามีความอดทนใช่ไหมในการปลูกถั่วงอกเรามีความรับผิดชอบไหมเราเอาอุปกรณ์มาใช่ไหมครับถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกลุ่ม3นั่นเองครับเก่งมากๆครับต่อไปกลุ่มต่อมาขอคำว่ามีภูมิคุ้มกันครับกลุ่มที่5นั่นเองออกมาเลยครับกลุ่มที่5ได้คำว่ามีภูมิคุ้มกันเป็นยังไงเอ่ยภูมิคุ้มกันครับ
3: เป็นการประกอบอาชีพได้แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการกระบวนการที่จะอยู่ในสังคมได้ค่ะ
0: นักเรียนก็กำลังจะสื่อว่านักเรียนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันก็คือสามารถนำไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพได้ใช่ไหมแล้วก็ทำงานกระบวนการกลุ่มอยู่กับเพื่อนได้นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสุดท้ายออกมาเลยครับกลุ่มนี้ขาดอะไรเอ่ยคำนี้คือคำว่าเงื่อนไขความรู้เป็นยังไงครับเงื่อนไขความรู
4: ้รู้วิธีการปลูกถั่วงอกค่ะ
0: รู้วิธีการปลูกถั่วงอกว่าปลูกถั่วงอกอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมครับเก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยและนี่นะครับก็จะเป็นขั้นสรุปหนูทำได้นะครับต่อไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้วันนี้เรียนอธิบายแล้วก็แสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนประเมินให้ตัวเองดีมากถ้านักเรียนรับฟังแสดงความคิดเห็นของเพื่อนแต่ไม่รับฟังเพื่อนประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือไม่พูดแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงให้ใครให้ตัวเองดีมากบ้างครับเก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างมีไหมเอ่ยปรับปรุงไม่มีใช่ไหมครับข้อสุดท้ายข้อที่2ทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายเราได้รับการมอบหมายอะไรไปถ้านักเรียนรับผิดชอบมีความรับผิดชอบโมงหน้าเราจะทำโปสเตอร์ในการเปิดร้านขายถั่วงอกของเราในขณะที่เรากำลังรอให้ถั่วงอกเจริญเติบโตนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางนะครับให้เตรียมกระดาษกรุ๊ปหรือว่ากระดาษ A4 ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางได้ออกแบบโปสเตอร์การขายถั่วงอกนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมด ทำความเคารพ

0: คุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนๆ นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการก่อร่างสร้างรูปภาพนะครับนักเรียนได้ใช้ทัศนธาตุในการวาดภาพส่วนวันนี้นะครับเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้คือพิมพ์ศิลป์สื่อสารนะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการทำภาพพิมพ์นะครับนักเรียนเคยทำภาพพิมพ์ไหมครับเคยนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยทำภาพพิมพ์หรือเปล่าเอ่ยควอทบอกว่านักเรียนทุกคนนะครับล้วนเคยทำกิจกรรมตอนเด็กๆใช่ไหมครับที่มีการเอาสีมาแต่นิ้วมือมาพิมพ์มาแต้มใช่ไหมครับนั่นก็เป็นหนึ่งในการทำภาพพิมพ์วันนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักกระบวนการวิธีการทำภาพพิมพ์นะครับเรามารู้จักอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์กันก่อนนะครับชื่อเรื่องวันนี้ก็คืออุปกรณ์ภาพพิมพ์ครับกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราร่วมสังเกตภาพไปพร้อมๆกันพร้อมกับตอบคำถามนะครับนักเรียนพร้อมยังครับมาที่ภาพที่หนึ่งนะครับภาพแรกนักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแน่นอนเคยเห็นใช่ไหมครับเงินหรือว่าธนบัตรนะครับเป็นแบงค์นะครับที่เราคุ้นเคยกันเวลาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อของใช่ไหมครับให้นักเรียนสังเกตไปที่ภาพธนบัตรนะครับเห็นอะไรเอ่ยเป็นกระดาษใช่ไหมครับเป็นแค่กระดาษแล้วก็มีรูปต่างๆนักเรียนภาพธนบัตรนะครับเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์หรือว่าเกี่ยวข้องกับศิลปะไหมครับเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวข้องยังไงครับมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมครับหรือว่านักเรียนปลายทางคนใดอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่เห็นนะครับกับงานทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกันอย่างไรสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับขวานใบให้ในภาพธนบัตรนะครับหรือว่าในสิ่งของต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะภาพนี้นะครับเห็นรูปภาพใช่ไหมครับในภาพธนบัตรนักเรียนคิดว่าเขามีกระบวนการวิธีการทำยังไงให้เป็นเงินครับ
1: วาด
0: ใช่ไหมครับผลงานทุกชิ้นนะครับก่อนจะเริ่มประดิษฐ์หรือว่าผลิตขึ้นมาเขาต้องมีการออกแบบต้องมีการวาดภาพก่อนใช่ไหมครับธนบัตรก็เช่นเดียวกันครับธนบัตรทุกใบนะครับเขาต้องใช้ดินสอในการร่างภาพมาเป็น1ชิ้นก่อนจากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ภาพนะครับพิมพ์เป็นภาพธนบัตรที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเกิดจากการปริ้นหรือว่าการพิมพ์นะครับนอกจากธนบัตรแล้วยังมีผลงานชิ้นอื่นๆนะครับที่ใช้กระบวนการพิมพ์ภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นธนบัตรนะครับมีหนังสือสมุดต่างๆนะครับเกิดจากการปริ้นหรือว่าการพิมพ์นะครับอย่างสุดท้ายเช่นลายผ้าลายเสื้อผ้านะครับที่เราสวมใส่ก็เกิดจากกระบวนการพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการพิมพ์มีหลากหลายแบบมากวันนี้เราจะมารู้จักการพิมพ์แบบง่ายๆด้วยการใช้สีโปสเตอร์ในการพิมพ์นะครับเด็กๆพร้อมที่จะพิมพ์หรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเริ่มการพิมพ์เรามารู้ก่อนว่าในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับมี3สิ่งนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งแรกก็คือเด็กๆจะได้เปรียบเทียบวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์นะครับเพราะเชื่อว่านักเรียนเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่2คือรู้จักการพิมพ์ภาพจากวัสดุที่แตกต่างกันนะครับและอย่างสุดท้ายคือได้สร้างสรรค์ผลงานจากการพิมพ์ภาพนั่นเองครับมาที่อุปกรณ์ภาพพิมพ์กันก่อนดีกว่าเด็กๆรู้จักอุปกรณ์ภาพพิมพ์อะไรบ้างครับอะไรบ้างสามารถนำพิมพ์ภาพได้ครับขอหนึ่งคำตอบอะไรเอ่ยสามารถนำมา

0: ทาสีแล้วก็พิมพ์ลงในภาพได้ในกระดาษได้อาวินนี่ครับ
1: ใบไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ใบไม้เก่งมากครับซึ่งนอกจากใบไม้นะครับยังมีสิ่งของอื่นๆนะครับสามารถนำมาพิมพ์ภาพได้เรามาดูกันว่าในอุปกรณ์ภาพพิมพ์มีอะไรบ้างนะครับสีโปสเตอร์สีอะคริลิกนะครับจานสีและผู้กันแล้วก็ถังน้ำสำหรับล้างผู้กันนะครับนอกจากสีที่วายกตัวอย่างนะครับยังมีสีประเภทอื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำมาพิมพ์ภาพได้นะครับนักเรียนคิดว่าสีไม้พิมพ์ภาพได้ไหมครับใครคิดว่าสีไม้พิมพ์ภาพได้ยกมือใครคิดว่าสีไม้พิมพ์ไม่ได้ครับเอาไว้ระบายอย่างเดียวยกมือเอามือลงครับมีนักเรียนตอบถูกนะครับสีไม้สามารถนำมาพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวครูอาจจะสอนว่าสีไม้พิมพ์พังน้ำแท่นพิมพ์แล้วก็สิวนะครับสิวสามารถนำมาเจาะนะครับมาขูดขีดวัสดุให้เกิดเป็นลวดลายแล้วก็นำมาพิมพ์ได้ครับอย่างที่4ก็คือแม่พิมพ์นะครับเหมือนที่วินนี่ตอบไปว่าใบไม้ใช่ไหมครับใบไม้ก็เป็นหนึ่งในแม่พิมพ์นะครับที่ใช้สำหรับพิมพ์ภาพนะครับนอกจากใบไม้ก็จะมียางลบนะครับผลไม้หรือว่าฟองน้ำก็ได้นะครับเนี่ยว่าสรุปให้แล้วนะครับอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์นะครับสีหรือน้ำหมึกกระดาษหรือว่าแผ่นรองรับนะครับแม่พิมพ์จากวัสดุต่างๆอุปกรณ์สำหรับแต่งแม่พิมพ์นะครับอุปกรณ์กดทับแม่พิมพ์กาวหรือว่าวัสดุติดแม่พิมพ์ครับเพราะว่าแม่พิมพ์บางอย่างก็อาจจะต้องใช้กาวในการมาติดให้แน่นหนาขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวครูอาร์ตจะให้ตัวแทนนักเรียนนะครับร่วมกันแยกอุปกรณ์ที่คุณครูอาร์ตนำมานะครับแยกว่าวัสดุใดเป็นธรรมชาติและวัสดุใดเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางนะครับสามารถจัดเตรียมวัสดุต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับนำมาเยอะๆแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันแยกวัสดุต่างๆออกเป็นกลุ่ม2กลุ่มด้วยกันนะครับนักเรียนก็จะได้ใช้กระบวนการคิดนะครับแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับตอนนี้ครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมาด้านหน้าได้เลยครับเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่ม1มาแล้วกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวครูอาจะให้ช่วยกันแยกนะครับว่าวัสดุที่ครูอาองกันกล้วยเชือกปานมะนาวใบไม้แล้วก็ก้อนหินนะครับให้นักเรียนตัวแทนทั้ง5คนช่วยกันแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับให้แยกฝั่งนี้เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับนำวัสดุธรรมชาติมาวางฝั่งนี้และนำวัสดุสังเคราะห์ไปวางอีกฝั่งขวามือคุณครูนะครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วครูอาให้เวลา5วิพอไหมครูอานับถอยหลัง5วิแล้วช่วยกันแยกนะครับถ้าพร้อมแล้วแยกได้เลยครับกวาดน้ำถอยหลัง5 4 3 2 1มั่นใจในคำตอบไหมครับ
1: ม
0: ั่นใจปรบมือให้เพื่อนข้างหน้าครับเก่งมากทีนี้เดี๋ยวกวาดจะเฉลยนะครับเชิญนั่งได้ลูกเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะครับว่าเพื่อนแยกถูกหรือไม่นะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับว่าวัสดุที่กวาดหยิบขึ้นมาเป็นวัสดุอะไรนะครับเริ่มจากชิ้นแรกก่อนก้อนหินนะครับก้อนหินสีขาวๆเด็กๆคิดว่าเป็นวัสดุธรรมชาติถูกไหมครับถูกต้องนะครับก้านกล้วยเป็นวัสดุอะไรลูก
1: ธรรมชาติ
0: เก่งมากครับมะนาว
1: ธรรมชาติ
0: ใบไม้ธรรมชาติดอกไม้ล่ะครับเป็นธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอย่างสุดท้ายก็คือขนนกนะครับขนนกเป็นวัสดุอะไรลูกมีคนลังเลธรรมชาติหรือสังเคราะห์ครับขนนกก็ต้องเป็นธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นขนนกยูงนะครับเก่งมากนะครับส่วนวัสดุสังเคราะห์มาตรวจคำตอบดูว่าถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับมาที่อย่างแรกขวดน้ำพลาสติกครับเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับไม้พรมสังเคราะห์ครับมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับแล้วก็เชือกปาน
1: ส
0: ังเคราะห์ครับลูกโป่งที่เราชอบเป่าเล่นกันเป็นวัสดุสังเคราะห์หวีผมเป็นหวีพลาสติกครับ
1: สังเคราะห
0: ์และอย่างสุดท้ายฟองน้ำที่คุณแม่ใช้ล้างจาน
1: สังเคราะห์
0: ปรบมือให้ตัวเองเก่งมากครูอาเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะแยกอุปกรณ์ได้เหมือนนักเรียนต้นทางนะครับซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้เราแยกอุปกรณ์ได้แล้วเราแยกแม่พิมพ์ได้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นธรรมชาติและอะไรเป็นสังเคราะห์นะครับซึ่งสิ่งที่ครูเตรียมมาสามารถพิมพ์ภาพได้หมดเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าวัสดุที่ใช้พิมพ์ภาพนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเฉลยก่อนนะครับเพื่อนตอบเมื่อกี้เก่งมากนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพนี้3ภาพนักเรียนคิดว่าภาพที่ครูนำมาใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการสร้างสรรค์ครับใครอยากตอบลูกเมื่อกี้ใครตอบนะครับอะไรลูกกองครับวัสดุอะไรใช้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ครับ
2: ใบไม้ครับ
0: ใบไม้ทั้ง3ภาพเลยใช่ไหมครับเก่งมากปรบมือให้กองทัพครับ นักเรียนทุกคนก็น่าจะตอบว่าใบไม้เหมือนกันใช่ไหมครับนอกจากใบไม้ก็ยังมีสีที่ใช้พิมพ์แล้วก็

0: กระดาษด้วยนะครับควรมีวัสดุมา4อย่างให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าวัสดุใดไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์ครับมี2อย่างในนี้ที่ไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์เลยนักเรียนคิดว่าอะไรครับ
1: เปล
0: ือกทุเรียนกับเพราะว่าอะไรครับ
1: ม
0: ัน
1: เจ
0: ็บมันมีหนามใช่ไหมครับมันแหลมคมนะครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยครับเนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้นะครับวัสดุที่ไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์นะครับ1คือวัสดุที่เป็นอันตรายครับเช่นมีหนามหรือว่ามีพิษนะครับยกตัวอย่างเช่นเปลือกทุเรียนเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากว่ามีหนามแล้วก็วัสดุที่เป็นสัตว์ยังมีชีวิตอยู่นะครับวัสดุอะไรบ้างที่เป็นสัตว์อย่างเช่นสามารถระบายสีได้อย่างเช่นอะไรครับที่ผิวมันวาวทาสีแล้วไม่ติดเลยเช่นแก้วกระจกใช่ไหมครับบางทีอาจจะลื่นเกินไปจนทาสีไม่ได้ก็อาจจะนำมันทำเป็นแม่พิมพ์ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของภาพพิมพ์นะครับว่าภาพพิมพ์คืออะไรหลังจากที่เรารู้แล้วว่าต้องมีแม่พิมพ์ในการมาพิมพ์ใช่ไหมครับทีนี้ความหมายของภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์เป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะนะครับมีลักษณะเป็น2มิติแบนๆเหมือนกับภาพเขียนภาพวาดเลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้วัสดุต่างๆเป็นแม่พิมพ์นะครับและใช้สีทาลงบนแม่พิมพ์จากนั้นนำไปกดหรือทับลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตมีกล่องสุ่มมาให้นะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มภาพพิมพ์ซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเตรียมถุงหรือว่ากล่องสุ่มมาให้นักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปแล้ว5กลุ่มใช่ไหมครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น5กลุ่มหรือว่าตามจำนวนนักเรียนก็ได้นะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับนั่งเป็นกลุ่มไว้รอเลยนะครับจากนั้นให้นักเรียนสุ่มนะครับซึ่งมาดูกันว่าในแต่ละกล่องสุ่มหรือว่าถุงสุ่มจะมีอะไรบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับกล่องสุ่มได้เลยลูกตัวแทนมารับได้เลยครับใครก็ได้ลูกมาหยิบได้เลยกลุ่มเท่าไหร่ลูก
2: 2
0: หยิบได้เลยเมื่อนักเรียนหยิบกล่องสุ่มไปแล้วอย่าเพิ่งเปิดออกนะครับเราจะมาลุ้นพร้อมกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างอาจจะเป็นรางวัลพิเศษมีตุ๊กตามีเงินมูลค่าหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดถุงสุ่มหรือว่ากล่องสุ่มพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนจะเปิดเรามาฟังกติกากันก่อนนะครับให้นักเรียนทุกคนนั่งที่ครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วมาลุ้นกันว่านักเรียนต้นทางจะมีอะไรบ้างในกล่องนะครับทีนี้ฟังกติกาก่อนเมื่อนักเรียนเปิดกล่องสุ่มออกมาแล้วนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าในกล่องหรือในถุงนั้นมีวัสดุใดบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำวัสดุที่ได้นะครับนำมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานศิลปะอะไรก็ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับครูจะให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานไม่เกิน5นาที1ชิ้นงานนะครับช่วยกันทำมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มจะได้วัสดุอะไรนักเรียนเปิดกล่องได้เลยครับเปิดออกมาทุกกลุ่มจะมีกระดาษอยู่แล้วนะครับให้นำกระดาษมาทำผลงานเผื่อนักเรียนปลายทางกำลังรอลุ้นอยู่นะครับรอลุ้นอยู่กลุ่มที่1นะครับได้อะไรไปลูกสบู่สีผสมอาหารหลอดแล้วก็กระดาษใช่ไหมครับให้นักเรียนลองคิดว่าวัสดุเหล่านี้จะสามารถนำมาทำเป็นผลงานอย่างไรนะครับกลุ่มที่2อยู่ไหนครับได้อะไรบ้างครับมีเชือกปานสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษใช่ไหมครับกลุ่มที่3ยกมือครับ

ห้าสี่สามสองเอ้ยกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์ปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งแต่ละกลุ่มได้ผลงานแล้วขอตัวแทนหนึ่งคนออกมาโชว์เพื่อนหน่อยครับหนึ่งคนเอามาเลยลูกมา

0: เอาผลงานมาโชว์เพื่อนเลยเอาไปเล่นถือไปก่อนลูกรอมาอวดกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นดีกว่าเชิญเร็วครับเชิญเร็วเชิญเร็วถือนิ่งๆไว้ให้เพื่อนดูลูกระวังเลือดเสื้อนะครับเอ้าหายไปกลุ่มนึงใช่ไหมลูกขยับปีกเลยลูกไปเรียกขยับปีกลูกมาดูผลงานของแต่ละกลุ่มนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ได้4ผสมอาหารกับสบู่ไปนะครับของเบลเล่เบลเล่มีวิธีการทำยังไงบ้างลูกขอไมค์เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวคว้าถือไมค์ให้หนูมีวิธีการทำยังไงบ้างลูก
1: เขาใส่สบู่ลงไปในแก้วที่ครูให้มาแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่สีผสมอาหารแล้วก็เป่าแล้วก็เอากระดาษแปะที่ฟองครับ
0: โอเคกลายเป็นผ้าพิมพ
2: ์แล้วปั๊มลงไปครับ
0: ผักที่ได้เป็นผักอะไรลูก
2: ผักกาดกับมะนาวครับ
0: ผักกาดกับมะนาวนะครับมะนาวคือตรงที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: สวยงามมากครับกลุ่มต่อมานะครับหนูได้ใบไม้ใช่ไหมครับทำยังไงบ้างลูก
1: เอาสีระบายไปที่ใบไม้แล้วก็กดใบไม้ลงกระดาษค่ะ
0: ครับเป็นภาพพิมพ์ใบไม้นั่นเองสวยงามมากครับกลุ่มสุดท้าย
3: นำสีไปทาที่ฟองน้ำค่ะแล้วเอามาปั๊มที่กระดาษ
0: ครับเป็นภาพพิมพ์ฟองน้ำนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากเชิญนั่งที่ได้ลูกเดี๋ยวถ่ายภาพเดี๋ยวก่อนให้รางวัล นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนต้นทางไปแล้วนะครับแต่ละกลุ่มก็จะได้วัสดุแตกต่างกันไปซึ่งนักเรียนต้องพิจารณาใบงานให้พร้อมจากนั้นมาชมการสาธิตของครูอาร์ตนะครับว่ามีวิธีการทำผลงานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนอกจากคุณครูปลายทางจะเตรียมใบงานแล้วนะครับคุณครูปลายทางยังต้องคอยควบคุมดูแลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราใช้สีโปสเตอร์นะครับหรือว่าสีน้ำอาจจะเลอะเสื้อผ้านักเรียนได้เพราะฉะนั้นอาจจะหาผ้ากันเปื้อนหรือว่าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำมาสวมทับก็ได้ครับเป็นการป้องกันไม่ให้เสื้อนักเรียนเลอะนั่นเองครับแล้วก็เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนรวมถึงประเมินผลงานนักเรียนด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับถ้านักเรียนเตรียมใบงานพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มอ่านคำชี้แจงใบงานไปพร้อมๆกันนะครับในใบงานนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนประเภทวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องนะครับพร้อมทดลองนำวัสดุเหล่านั้นนะครับพิมพ์ลงในช่องว่างนะครับโดยที่ข้อที่1เป็นรูปอะไรครับนักเรียนใบไม้นะครับให้นักเรียนเขียนว่าใบไม้เป็นผลงานประเภทอะไรครับธรรมชาติหรือสังเคราะห์เอ่ยถ้าเป็นธรรมชาติให้นักเรียนเขียนว่าธรรมชาตินะครับคุณครูปลายทางคอยดูนักเรียนด้วยนะกดถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ให้นำใบไม้มาพิมพ์นะครับครูจะทดลองการพิมพ์ให้ดูนะครับซึ่งในใบงานนะครับอาจจะมีช่องเล็กขนาดเล็กนิดนึงนะครับให้คุณครูปลายทางคอยดูก็ได้นะครับถ้าหากว่าเล็กเกินไปสามารถทำผลงานชิ้นใหม่นะครับอาจจะนำกระดาษมาทดลองพิมพ์ก่อนก็ได้แล้วนำมาติดก็ได้นะครับสีที่ใช้ในวันนี้ครูใช้เป็นสีโปสเตอร์นะครับวิธีการทำคือใหใช้ผู้กันนะครับจุ่มสีนะครับถ้าสีแห้งแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยนะครับจากนั้นนำมาพิมพ์ในแม่พิมพ์ของเรานะครับเวลาที่นักเรียนนะครับทาสีลงในแม่พิมพ์นะครับให้ทาปริมาณอย่าเยอะมากนะครับเพราะถ้าเยอะเกินไปนะครับสีมันอาจจะรั่วซึมออกมาจากผลงานของเราได้นะครับนอกจากจะระบายแบบเรียบแล้วยังสามารถไล่สีได้ด้วยนะครับว่าผสมสีลงไปนะครับเวลาที่นักเรียนระบายในแม่พิมพ์นะครับให้นำผ้านะครับหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาลองระบายนะครับไม่งั้นมันจะเลอะผลงานเราได้นะครับถ้าเราพร้อมแล้วก็พิมพ์ลงไปในช่องได้เลยนะครับเมื่อเรากดแม่พิมพ์ลงไปแล้วนะครับค่อยกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีละข้างนะครับแล้วก็จะได้เป็นผ้าพิมพ์ใบไม้นะครับข้อต่อมาเป็นเชือกนะครับเชือกเป็นผลงานเป็นวัสดุประเภทอะไรครับนักเรียน สังเคราะห์หรือธรรมชาติครับก็ให้นักเรียนเขียนว่าวัสดุสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตการทำผ้าพิมพ์เชือกนะครับให้เรานะครับนำเชือก

นะครับมาทาสีนะครับสีที่ใช้วันนี้เป็นสีโปสเตอร์เช่นเดิมนะครับเราสามารถนำเชือกจุ่มลงไปในสีเลยก็ได้นะครับหรือจะผสมกับสีอื่นๆก็ได้ทาสีในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับให้ติดเชือกแล้วก็รูดสีออกนะครับอย่าให้สีติดเยอะเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้กระดาษของเราเปื่อยได้นะครับซึ่งการพิมพ์เชือกนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนพิมพ์ใส่ในกระดาษอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาทับก็ได้ครับวางลงไปนะครับม้วนเป็นรูปร่างต่างๆนะครับจากนั้นให้นำกระดาษนะครับกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับมากดทับลงไปนะครับสักอย่างเล็กน้อยนะครับจากนั้นเรามาดูนะครับถ้าเราใส่สีเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะเลอะแบบของครูอาร์ตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกะปริมาณสีดีๆนะครับหรือถ้านักเรียนไม่ถนัดทำในช่องนี้สามารถทำใส่ในกระดาษชิ้นอื่นๆก็ได้นะครับพิมพ์ก่อนแล้วน้ำก็ได้หรือจะใช้ส่วนท้ายของขวดน้ำก็ได้นะครับด้านล่างขวดน้ำนะครับถ้าเรียนสังเกตจะเป็นปุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเราสามารถทาสีแล้วกดลงไปก็ได้หรือจะใช้ฝานะครับทาสีและกดลงไปก็ได้นะครับสาธิตการใช้ฝานะครับทาแม่พิมพ์เช่นเดิมนะครับแล้วกดลงไปแบบนี้นะครับหรือจะทำเป็นลวดลายต่างๆก็ได้นะครับสามารถพิมพ์ซ้ำได้นะครับตัวอย่างนะครับข้อต่อมานะครับเป็นก้านกล้วยนะครับก้านกล้วยก็เช่นเดิมนะครับให้นักเรียนตัดเหลือเพียงชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นก็ทาสีแม่พิมพ์เช่นเดิมนะครับสีไม้นะครับในการทำตอนขั้นต้นนะครับครูอาร์ตถามว่าสีไม้สามารถทำภาพพิมพ์ได้หรือไม่นะครับสีไม้สามารถทำภาพพิมพ์ได้นะครับวิธีการทำนักเรียนดูนะครับวิธีการทำภาพพิมพ์เหรียญคือให้เรานำเหรียญมาวางด้านหลังกระดาษนะครับดูนะครับด้านหลังของกระดาษและวางช่องให้ตรงกับเหรียญ นะครับสังเกตว่าเหรียญจะนูนขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราใช้สีไม้นะครับที่เหล่าแล้วเรียบร้อยเหล่าแล้วให้ปลายแหลมนะครับค่อยๆฝนลงไปนะครับฝนเบาๆนะครับแต่กระดาษต้องเป็นกระดาษที่ค่อนข้างบางนะครับเพราะถ้าหนาเกินไปมันจะไม่เห็นเหรียญด้านหลังนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการทำภาพพิมพ์สีไม้นะครับเป็นภาพพิมพ์เหรียญนักเรียนสามารถใช้เหรียญสลึงเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ5เหรียญ10ได้หมดเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคือลูกโป่งนะครับให้นักเรียนใช้ลูกโป่งที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเป่าลูกเล็กๆนะครับจากนั้นทาสีที่แม่พิมพ์เช่นเดิมนะครับทาบริเวณปลายลูกโป่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็กดลงไปเบาๆนะครับเล็กน้อยก็จะได้พื้นผิวแตกต่างกันนะครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตที่ใบงานนะครับนักเรียนดูใบงานหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่านักเรียนต้องเขียนประเภทวัสดุให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าเป็น
วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์นะครับหลังจากที่นักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ภาพพิมพ์นะครับให้เรียบร้อยวัสดุใดที่ไม่ใช้แล้วให้นักเรียนนำไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยพร้อมกับล้างมือนะครับเดี๋ยวครูอาจจะทิ้งเวลาให้นักเรียนทำผลงานสักครู่นึงแล้วกลับมาสรุปบทเรียน

0: รบกวนครูปลายทางช่วยเก็บไปงานนักเรียนด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วต้องยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบข้อที่1ใบไม้เป็นวัสดุอะไรครับ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติถูกต้องทุกคนนะครับข้อที่2เชือกปานหรือว่าไหมพรมนะครับเป็นวัสดุอะไรครับ
1: ส
0: ัง
1: เคราะห์
0: สังเคราะห์ข้อที่3ขวดน้ำพลาสติกเป็นวัสดุ
1: ส
0: ังเคราะห์ข้อที่4การคุณครูปลายทางสามารถชี้แจงนักเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญนั่งที่ได้เลยลูกเก่งมากครับเมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จครบสมบูรณ์แล้วนะครับอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับทบทวนความรู้อีกหนึ่งรอบเด็กๆตอบพร้อมๆกันนะครับว่าวัสดุในการทำแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการทำภาพพิมพ์อีกหนึ่งรอบเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมนะครับครูอาร์ตมีคำคมหรือว่าคติสอนใจจากศิลปินมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นศิลปินต่างชาตินะครับเด็กๆเคยเห็นภาพหรือเปล่าเอ่ยวินเซนซ์แวนโก้นะครับคติสอนใจของวินเซนซ์แวนโก้ก็คือถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวบอกคุณว่าคุณไม่สามารถวาดภาพได้นั่นหมายความว่าให้คุณลงมือวาดภาพแล้วเสียงนั้นจะหาย

ทำงานใช่ไหมครับเสียงนั้นจะได้หายไปถ้ามีสิ่งในหัวเรากำลังคิดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างนะครับถ้าอยากให้สิ่งนั้นหายไปเราต้องลงมือปฏิบัติชิ้นงานนะครับในทางศิลปะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้านักเรียนอยากสร้างสรรค์ผลงานก็รีบลงมือทำเลยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติเด็กๆปลายทางนะครับและคุณครูปลายทางอย่าลืมจัดเตรียมวัสดุธรรมชาติด้วยนะครับวัสดุธรรมชาติเช่นอะไรครับนักเรียนใบไม้ดอกไม้นะครับสามารถจัดเตรียมไว้รอเลยนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมสมุดวาดเขียนรวมถึงสีนะครับที่ใช้พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสีโปสเตอร์หรือว่าสีน้ำนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ครูอาร์ตมี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันและเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมยังของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลเราจะสามารถให้เพียงวันละ1 เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1 ปีเราจะให้เพียงแค่2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1 เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่เองหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย
1: ์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม
2: ้ปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาด
1: Terrace Plants T E R R E S T R I A

0: plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการ
1: ชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะการหาเลขโดดในหลักต่างๆรู้ไหมว่าเลขโดดเลขโดดมีเลขอะไรบ้างคะยังจำกันได้ไหมเลขโดดเลขอะไรบ้างและการลบเห็นไหมเราก็จากที่คุณครูแพลวนำเสนอมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก่อนอื่นขอทบทวนก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมีว่าอย่างไรถ้านักเรียนมีจำนวน3จำนวนสัมพันธ์กันนักเรียนสามารถเขียนในรูปการบวกได้ไหมการบวกจะไม่มีตัวลบแต่จะมีจำนวนที่1กับจำนวนที่2ดังนั้นถ้าเป็นการบวกนะคะการบวกจะมีความสัมพันธ์กับการลบก็คือผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวน1อ่ะอ่านพร้อมกันก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางเขียนเป็นข้อความจะได้ว่าผลลบของจำนวน2จำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งก็จะเหมือนกับที่นักเรียนตอบมาดังนั้นในวันนี้เราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนนะคะมาลองหาคำตอบแล้วก็เติมเลขโดดในหลักต่างๆกันอ่ะเรามาเริ่มดูมาครบทุกหลักยังเอ่ยให้มาอย่างครบอย่างนะคะดังนั้นแผนภาพนี้จะแสดงการบวกที่กำหนดเลขโดดไม่ครบหลักถูกต้องไหมเอ่ยทำไมถึงนักเรียนรู้ว่าไม่ครบอะไรเป็นการบ่งบอกเราเอ่ยว่าไม่ครบจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ในแต่ละจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้อันดับแรกเมื่อกี้เราก็เริ่มดูเลยเลขโดดที่คุณครูแพลวชี้อยู่ตรงนี้ช่องรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกเป็นเลขโดดในหลักอะไรหลักหน่วยแต่เป็นหลักหน่วยของตัวอะไรด้วยคะของตัวอะไรเอ่ยของตัวตั้งนักเรียนจะสังเกตว่าในบรรทัดแรกจะเป็นตัวตั้งบรรทัดที่2จะเป็นตัวบวกและบรรทัดที่3จะเป็นผลบวกเพราะตอนนี้ภาพที่คุณแพลวนำเสนอเนี่ยเป็นการแสดงวิธีการบวกแบบตั้งบวกอ่ะเมื่อกี้ช่องสี่เหลี่ยมอันแรกเป็นตัวตั้งในหลักผลบวกในหลักอะไรเอ่ยในหลัก10อ่ะและถ้าเป็นอันนี้ตัวบวกในหลัก100ดังนั้นจะเห็นได้ว่าร้อยจะเห็นได้ว่าในทุกๆหลักคุณครูแพลวมีช่องสี่เหลี่ยมหมดเลยแต่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันช่องสี่เหลี่ยมอันแรกเป็นหลักหน่อยถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องหาเลขโดดมาใส่นักเรียนจะเริ่มหาจากหลักอะไรเอ่ยถูกต้องเลยเราก็ทำคล้ายๆกับการบวกที่นักเรียนต้องตั้งบวกถ้าไหนได้ไหมเอ่ยอ่ะคราวนี้เราเริ่มมาดูกันคุณครูแพลวอยากจะเริ่มหาเลขโดดในหลักหน่วยในหลักหน่วยนักเรียนช่วยดูหน่อยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะบวก6เท่ากับ9ถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปกันที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10หลัก10นำอะไรเอ่ย2บวก0เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนสามารถหาผลบวกได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาถามเป็นผลบวกถูกต้องไหมคะไม่ได้เป็นตัวตั้งหรือตัวบวกให้คุณครูแพลวให้มาครบทุกเลขโดดยังมีช่องสี่เหลี่ยมหมายถึงเราต้องหาว่าเลขโดดอะไรดีที่มาใส่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้แผนภาพหรือโจทย์ของคุณแพลวเป็นจริงเริ่มแรกเหมือนเดิมเราจะเริ่มหาจากหลักอะไรดีคะถ้าเป็นการลบก็หลักหน่วยมัน7ดังนั้นตรงนี้เราบอกว่าได้เป็น7นำ7ไปใส่ที่หลักหน่วยที่เราคิดแล้วตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อย่าลืมทุกครั้งที่นักเรียนได้7ลบ2เหลือ5ถูกต้องไหมคะถูกต้องดังนั้นในข้อนี้ในหลักหน่วยได้แล้วต่อไปกันต่อที่หลักอะไรเอ่ยลบ4เหลือ4ต่อไป6ลบ5เหลือ1ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแบบนี้มั่นใจข้อนี้ถูกต้องแน่นอนเวลานักเรียนเติมเลขโดดครบทุกหลักแล้วนักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งโจทย์อีกหนึ่งรอบโดยดำเนินการตามข้อนั้นๆหน่วยแล้วดูว่าจำนวนที่เราไม่ทราบอยู่ตำแหน่งอะไรดังนั้นนักเรียนมาเริ่มกันอันดับแรกเราเริ่มที่หลักหน่วยไหนอ่านพร้อมกันหลักหน่วยทำอย่างไรดีคะ3ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่3ลบด้วย4ลบได้ไหมไม่ได้ถ้าโจทย์ถามผลลบนักเรียนสามารถดำเนินการ

0: ลยได้นะคะอ่ะต่อไปในหลัก10เสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลักอะไรดีคะหลักร้อยเอาไหนหลักร้อยอ่านพร้อมกัน8ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ38ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ3คุณครูแพลวเดี๋ยวคุณครูแพลวเขียนให้จำนวนใดเท่ากับ0อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนำมาเขียนให้3ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0เวลาผลลัพธ์ของเราเป็น0นะคะเวลาจะได้ก็คือจำนวนนั้นลบจำนวนนั้นเองจะมีผลเท่ากับ0ดังนั้นได้มาเป็น3นำ3กลับไปกัน9ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ต้องไปคิดแยกไหมคะไม่ต้องได้เลยนักเรียนสามารถคิดคำตอบได้เลยอ๋อเหลือเท่าไหร่คะ4แปลว่าถูกไหมถูกในหลักนี้แปลว่าเลขด่วนที่เราเติมถูกต้องเช่นเดียวกันต่อไปไปที่หลักร้อยนำอะไรมาลบกันอ่านพร้อมกัน8ลบด้วย5เหลือ3ถูกต้องไหมถูกต้องก็ไปต่อต่อไปไปต่อที่หลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักต้องแล้วนะคะก็จะแสดงว่าคำตอบหรือเลขด่วนที่เราเติมไปถูกต้องอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะเมื่อนักเรียนเติมแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยคุณครูแพลวแนะนำว่าขอให้นักเรียนแพลวมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวเตรียมใบกิจกรรมให้แล้วนักเรียนสามารถนำใบกิจกรรมนะคะทำเป็นลายบุคคลไปพร้อมกับคุณครูแพลวได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะจดลงไปในสมุดของตนเองนะคะแล้วก็หาคำตอบไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางได้เลยค่ะพร้อมตัวตั้งบรรทัดที่2เป็นตัวอะไรคะตัวบวกบรรทัดที่3เป็นอะไรเอ่ยเป็นผลบวกดังนั้นเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเรามาดูไปพร้อมกันนะคะเวลานักเรียนจะปฏิบัตินักเรียนเริ่มทำจากหลักอะไรเอ่ยนักเรียนเริ่มทำจากหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยนะคะเราเริ่มกันที่หลักหน่วยจำนวนใดเท่ากับ9คะ7บวกจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ9 2ใช้ได้2วิธีเห็นไหมคะดังนั้นตรงนี้เราได้แล้วเป็น2ตรวจสอบสิ6บวก2ทด1ได้9จริงไหมเอ่ยจริงดังนั้นเรานำ2มาใส่ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเวลาคะจำนวนใดบวก8เท่ากับ3คุณครูแพลวบอกนักเรียนดูพร้อมกันเวลาคุณครูแพลวนำมาเขียนจำนวนใดบวก8เท่ากับ3มีไม่มีไม่มีเพราะว่า8เป็นจำนวนที่มากกว่า3แล้วคิดว่าผลลัพธ์ของเราจริงๆเป็นแค่3มั้ย
1: ไม่
0: คิดว่าเป็นอะไรดีได้อะไรเอ่ยนักเรียนอยากจะใช้6รวมกับตัวทดก่อน6รวมทดอีก1กลายเป็น7 7บวกจำนวนใดได้8คะ7บวกจำนวนใดได้8เอ่ย1ดังนั้นตรงนี้ใส่1เราก็นำ1มาใส่ให้เรียบร้อยต่อไปหลักต่อไปไหนบอกหน่อยเอาอะไรมาบวกกันคะ1เป็น9ถูกต้องไหมถูกต้องต่อไปในหลักร้อยเอาอะไรบวกกัน5บวก8ได้13ใส่
1: 3
0: ทด1มีทดด้วยถูกต้องต่อไปไหนอ่านพร้อมกันนำอะไรมาบวกกัน6บวก1ได้6บวก1ก่อนได้7ทดอีก1เป็น8ถูกต้องสุดท้ายนำอะไรมาบวกกัน2บวก3ได้5ทดอีก1

เอ็ดก่อนนักเรียนทุกคนตอนนี้วางดินสอก่อนนะคะทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้วางดินสอแล้วฟังไปพร้อมกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจเดี๋ยวจะได้กลับไปทำแบบฝึกหัดได้ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ต้องวางดินสอแล้วก็ฟังกับตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้ไหมคะคุณครูแพลวนำมาเขียน5ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ0คะ5ลบอะไรดีเหลือ0จำนวนนั้นต้องลบจำนวนนั้นจะเท่ากับ0ดังนั้นได้5นำ5มาใส่นะคะตรงนี้ด้วยต่อไปไปต่อในหลักร้อยนำอะไรมาลบกันถึงในหลักนี้เขาจะให้มาครบทุกตัวแล้วใน3ตำแหน่งแต่นักเรียนต้องเช็คหน่อย0ลบ7เท่ากับ3จริงไม่จริงไม่จริง0ลบ7ไม่ได้ต้องไปกระจายจาก2ดังนั้นตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบในทุกๆหลักก่อนเลยเพื่อเท่ากับ7คุณครูแพรบอกนำมาเขียน1ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ7 1ลบอะไรเอ่ยได้เท่ากับ7ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าแล้วดังนั้นได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วเป็น1ไหมคิดว่าไม่ใช่1ต้องกลายเป็นอะไรเอ่ย10

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1กับข้อที่2ทําได้ยังคะจับดินสอและบอกว่าอะไรอย่างไรก่อนวางดินสอแค่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วช่วยกันตอบก่อน1บวกจํานวนใดเท่ากับ7คะ1บวกอะไรได้7 6ดังนั้นใส่6ต่อไปในหลักถัดไปอ่านพร้อมกัน2บวก4เท่ากับเท่าไหร่จำนวนใดลบด้วย5เท่ากับ3จำนวนใดเอ่ยลบ5เท่ากับ3 8อ่ะใส่8ต่อไปอ่านพร้อมกัน2ลบด้วย0เท่ากับ2อ่ะต่อไปอ่านพร้อมกัน6ลบด้วยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไม่ใช่ดังนั้นข้อที่เหลือเดี๋ยวจะฝากเป็นการบ้านก่อนอื่นมาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนในวันนี้นะคะจากในวันนี้จะเห็นได้ว่าเราหาเลขโดดมาเติมในหลักต่างๆใช่ไหมคะสิ่งสำคัญในการหาเลขโดดมาเติมในหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและเครื่องคิดเลขเราจะใช้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องเวลาเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านให้คล่องด้วยเพื่อที่จะมาอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ของคุณครูแพลวดังนั้นฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เคยเรียนมาด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนชั่วโมงต่อไปสำหรับคุณ
1: ครูคุณครู

0: และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู
5: จากปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนกัน

0: ้เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTVไซต์ www.dltv.ac.th
1: การราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืช
2: ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักโอดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วง

คุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของปืนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกมือเลยถ้าใครเลือกสถานการณ์นี้นะคะต่อมาใครเลือกสถานการณ์ที่2บ้างยกมือเลยเยี่ยมมากป้ายหรือว่าข้อความที่เราเขียนโน้มน้าวเนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นนะเอามาใช้เป็นเหตุผลนั่นเองและสุดท้ายมีความน่าเชื่อถือแล้วมีการนำความรู้มาใช้แล้วเราจะต้องใช้อีกอย่างนึงที่มันจะมีความแตกต่างของวัยเขาเรียกว่าต้องใช้อะไรให้เหมาะสมนะคะอ่านพร้อมกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ1 2 3เริ่ม

สีสีนี้สวยสีนี้ไม่สวยก็รับหน้าที่ระบายสีแบบนี้นะคะให้พิจารณาจากสิ่งที่ตนเองทำได้ทีนี้พอแบ่งหน้าที่แล้วเราต้องทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับอะไรลูกแบ่งหน้าที่ในการทำอะไรคะวันเนี้ยทำอะไรวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรคะวันนี้ทำอะไรเด็กๆขาแนวทางปฏิบัติตนที่เขียนไว้ในชั่วโมงที่แล้วเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะในสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ปลอดภัยยังไงนะเด็กๆจำได้ไหมสถานการณ์ที่หนึ่งที่อยู่ที่สนามเด็กเล่นเขาทำอะไรนะตบแกว่งชิงช้าอยู่แล้วมีเสียงออดดังขึ้นเขาทำยังไงเอาเท้ายันพื้นทีนี้ยันพื้นจะเป็นยังไงคะลูกอาจจะบาดเจ็บจะข้อเท้าพลิกอะไรเหล่านี้ส่วนสถานการณ์ที่สองเด็กคนนี้เข็นรถเข็นกับคุณแม่อยู่อันตรายยังไงบ้างคะรถเข็นที่มวนมากๆเขาจะเป็นยังไงไหลไปไหนทีละหลายคนอันนี้คือตัวอย่างของป้ายนะคะที่เราจะใส่ส่วนของแนวปฏิบัตินะอย่างแรกตรงกรอบสีแดงเนี่ยห้ามนั่งชิงช้าทีละหลายคนส่วนนี้เรียกว่าแนวปฏิบัติทีนี้ด้านล่างรู้หรือไม่เขาบอกว่ารู้หรือไม่การนั่งชิงช้าทีละหลายคนทำให้มีมวลมากวัตถุที่มีตัวอย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์ที่3ข้อความแนวปฏิบัติเขาบอกว่าห้ามวางกระถางต้นไม้บนระเบียงอาคารอันนี้คือแนวปฏิบัติที่เขาบอกมานะทีนี้มันต้องมีอะไรอีก2ส่วนต้องมีส่วนของความรู้กับที่ตลาดอันนี้เขาบอกช้อปปิ้งปลอดภัยใส่ใจรอบตัวก็คือเชิญชวนให้ระมัดระวังคนรอบตัวนั่นเองเขาก็แต่งมาเป็นคำที่แบบหรือเท่ากับ150กิโลกรัมก็คือแนะนำว่าให้ใส่ของไม่เกินมีมวลไม่เกิน150กิโลกรัมแล้วทำไมล่ะแล้วมาดูเรื่องการจัดวางและสีบ้างอันนี้นะคะเป็น

คดลับฟันดีเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยอันนี้ให้เด็กดูสีแล้วก็การจัดวางภาพเห็นไหมเขามีการตกแต่งด้วยภาพนะเป็นเหมือนแบบว่าคนที่จะมาชวนเด็กๆไปแปลงเอาแจ้งเตือนภัยเขาก็จะมีรูปเป็นรูปเหมือนลำโพงกำลังมีเสียงออกมาอันนี้คือการใช้ภาพในการแทนข้อความจะทำให้คนอ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะระหว่างที่มีภาพแบบนี้กับแบบที่มีแค่ข้อความแบบไหนน่าอ่านมากกว่าคะต้องทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยบอกในป้ายอย่างสุดท้ายคือใช้ความรู้เกี่ยวกับน้ำหนักมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุมาอธิบายเป็นเหตุผลนะอย่าลืมเช็คด้วยว่าตอนที่เราทำเสร็จมี3อย่างนี้ครบหรือไม่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเช็คด้วยนะคะว่ามี3อย่างนี้ครบหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันแล้วนะคะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกกระดาษ

0: การทำป้ายของแต่ละกลุ่มนะคะ2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1นักเรียนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างไรใครทำหน้าที่อะไรบ้างในกลุ่มประเด็นที่2ในการทำงานมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่นะคะถ้ามีเนี่ยปัญหาที่หนูพบหนูมีวิธีแก้อย่างไรนะคะหรือถ้าไม่มีปัญหาทำงานได้สำเร็จมันสำเร็จเพราะอะไรนะตอนนี้ให้คิดเกี่ยวกับ2ประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่ออกมานำเสนอโดยถ้าคุณครูสุ่มได้เลขที่ไหนก็คือเลขที่นั้นออกมาทั้งกลุ่มเลยนะคะนะโดยให้มีคนที่พูด2คนประเด็นที่1 1คนประเด็นที่2อีก1คนส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวช่วยกันตอบได้ตอนนี้ให้คุยกันใน2ประเด็นที่คุณครูแจ้งไปค่ะประเด็นแรกคือเราแบ่งหน้าที่ยังไงประเด็นที่2คือในการแก้ไขอย่างไรแล้วสมาชิกในกลุ่มของเราทำหน้าที่อะไรบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: 2ประเด็นที่คุณครูแจ้งไปคุยเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: นะพร้อมเลขที่โชคดีในวันนี้นะคะ เจทูไปหยิบไมค์มาลูกยืนถือไมค์กลุ่มตัวเองมาด้วยค่ะยื่นฝั่งขวามือค่ะลูกทั้งหมดเลยทั้ง5คนเลยเรียงกันฝั่งนู้นเลยค่ะยืนให้เรียบร้อยส่วนเพื่อนๆด้านใน
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเยไหมค่ะมีหน้าที่ระบายสีค่ะ
0: ต่อไปเลย
3: สวัสดีครับผมชื่อเกเตอร์ครับมีหน้าที่ระบายสีครับสวัสดีครับผมชื่อมาเฟียครับมีหน้าที่เขียนครับ
0: อะไรบ้างหนึ่งคนตัวแทนตอบเลยค่ะ
2: ปัญหาก็คือทำไม่เสร็จค่ะ
0: ทำไม่เสร็จทันเวลาใช่ไหมคะหนูคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่เสร็จทันเวลาคะ
2: หนูคิดว่าน่าจะเกิดความวุ่นวายนิดนึงอะค่ะ
0: มีความวุ่นวายกันใช่ไหมคะอาจจะแบบมีพื้นที่ไม่พอคนนึงเขียนอยู่คนนึงจะวาดก็อาจจะแบบยังปลายทางและเพื่อนๆกลุ่มอื่นล่ะคะของกลุ่มเรามีปัญหาอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ลองไปพูดคุยกันนอกเวลานะคะเพื่อที่จะได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาถึงแนวทางในการแก้ไขให้ทำงานได้สำเร็จนั่นเองทุกคนปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะเยี่ยมเกตประเมินดูว่าตนเองทำงานสำเร็จหรือยังไม่สำเร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ประเมินตนเองด้วยก็สามารถสรุปได้ว่าการทำป้ายแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆนะคะสามารถทำได้โดยใช้ความรู้เรื่องมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรเรื่องน้ำหนักนะคะแล้วก็มีการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลนั่นเองนี่คือหลักการในการทำป้ายทุกคนเปิดเจอหรือยังคะ
1: เจอแล้ว
0: นะคะถ้าเจอแล้วเด็กดูที่ข้อ2ไปพร้อมๆกันข้อที่2นะคะสิ่งที่ฉันทำได้คือรับผิดชอบหน้าที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายนะคะในการทำป้ายแนวการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยถ้าเด็กๆสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ครบถ้วนและงานเสร็จทันเวลาสามารถประเมินในระดับดีได้เลยแต่ถ้าทำหน้าที่ตนเองได้ครบถ้วนแต่งานยังเสร็จไม่ทันเวลาให้ใส่ในระดับพอใช้หรือไม่สามารถทำหน้าที่ตนเองได้ครบถ้วนเลยรับหน้าที่วาดรูปแต่ว่าไม่ได้วาดเลยสมมุติเราก็ใส่ในส่วนของการปรับปรุงนะคะประเมินตนเองได้เลยค่ะเขียนได้เลยค่ะเราอยู่ในระดับดีหรือพอใช้หรือปรับปรุงเราทำหน้าที่เราครบไหมงานเสร็จทันเวลาไหมถ้าทั้งมีสิ่งที่ต้องเตรียมคือผลงานการทำป้ายแนวทางในการปฏิบัติตนในแต่ละสถานการณ์แปลว่าชั่วโมงหน้าทุกกลุ่มต้องมีป้ายที่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับป้ายที่เราทำมาสำหรับคุณครูปลายทางกลุ่มไหนมีข้อสงสัยไหมคะ

0: ไม่มีนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วนะคะคุณครูตาลขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ท
0: ั
1: ้งหมดทำความครบขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
3: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O T I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินได้
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
6: ์การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ2การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้ทานอาหารที่หลากหลายและควรปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L ว่าร่มเงา season S E A S O N season แปล
4: ด้วยนะ

0: ช่วงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: ทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: ดทำความรู้
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องอะไรครับทราบไหมเอ่ยชื่อเรื่องว่าดีมากๆห้องเรียนต้นทางทราบแล้วห้องเรียนปลายทางก็น่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเขียนวันนี้แหละเด็กๆจะมาเสริมต่อการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนย่อความซึ่งเราจะมาเขียนย่อความจากวรรณคดีที่เราได้เรียนรู้แล้วก็อ่านกันไปจนจบเรื่องแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกนั่นเองคุณครูหวังว่าเด็กๆน่าจะเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมห้องต้นทางไทยเขียนอย่างไรสีแดงหรือสีเขียวพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีเขียวถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับคนไหนตอบสีเขียวดีมากตรงไหนเอ่ยที่แตกต่างกันลูกผัดไทยทราบไหมว่าผัดไทยต้องเขียนมียอยักษ์ตามท้ายมาด้วยนะอะไรถึงมียอยักษ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมลูกเพราะว่าอะไรจึงต้องเขียนแบบมียอยักษ์ด้วยก็เพราะว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารของคนไทยนะต้องงูเหลืองหัวไชโป้หรือหัวไชโป้นะครับกุ้งแห้งหรือกุ้งสดก็ได้เราก็จะใส่ใบกุยช่ายและถั่วงอกเข้าไปเคยกินไหมลูกผัดไทยเคยกินรูปร่างหน้าตาของผัดไทยก็เป็นแบบนี้เองนะอร่อยด้วยใช่ไหมเป็นอาหารของคนไทยเวลาเขียนก็ต้องเขียนชื่อเหมือนประเทศไทยนั่นเองจำได้แล้วเด็กๆปลายทางอย่าลืมนำคำที่ถูกต้องไปใช้ให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้แม่นยำนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนเขียนคำว่าผัดไทยได้หรือยัง
3: ได
2: ้แล้วพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องการเขียนย่อความหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังไม่ได้ยินเสียงเลยห้องต้นทางพร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้วคร
2: ับดังไปจนถึงปลายทางห้องปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาทบทวนความเทคนิคอะไรเอ่ยแผนภาพโครงเรื่องไหนใครจะบอกคุณครูว่าแผนภาพโครงเรื่องประกอบด้วยอะไรบ้างมีไหมกมลวุฒิถือไมค์เลยตอบดังๆให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างลูกแผนภาพโครงเรื่อง
5: ชื่อเรื
2: ่
5: อง
2: และ
5: ข้อคิด
2: ข้อคิดอะไรอีกลูกมีอะไรอีก
5: เหตุการณ
2: ์เหตุการณ์และก็
5: ผลของเหตุการณ์
2: ผลของเหตุการณ์เพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยกมลวุฒิคนเก่งของครูเชิญหัวใจ1ดวงดูสิที่เพื่อนตอบมาทั้งหมดถูกต้องเลยใช่ไหมลูกต้องมีชื่อเรื่องก่อนเวลาเราทำแผนภาพโครงเรื่องเราจะเขียนชื่อเรื่องไว้ตรงไหนตรงกลางใช่ไหมครับต่อจากนั้นเราก็จะบอกตัวละครบอกสถานที่บอกเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์ก็ต้องมีผลของเหตุการณ์แล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายก็คือข้อคิดนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เราจะนำไปใช้

0: ประโยชน์ก็คือเมื่อเราตอบคำถามครบหมดแล้วเราจะนำสองส่วนนี้ก็คือเหตุการณ์และผลของเหตุการณ์ไปใช้ทำอะไรไปใช้สรุปใช่ไหมในการเขียนเป็นย่อความนั่นเองนะครับอันนี้คุณครูทบทวนให้นะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูนะทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องวันนี้แหละเราก็จะมาใช้เทคนิคเดิมเพื่อให้เกิดความแม่นยำเนาะเราจะได้เก่งขึ้นนะครับอ้าวทีนี้มาดูจุดประสงค์คุณครูก็เหมือนเดิมเลยวันนี้เด็กๆจะต้องรู้หลักของการเขียนย่อความซึ่งเราก็เรียนรู้กันมา2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมแล้วก็อธิบายรูปแบบได้เขียนย่อความตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนะอันนี้คุณครูขอพูดถึงมารยาทนิดนึงเท่าที่ตรวจการบ้านมาอะคุณครูสังเกตว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเขียนลายมือได้สวยขึ้นมากนะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยสะอาดเวลาเราลบคำผิดลบอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยแต่อีกอย่างนึงที่คุณครูอยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการเขียนสะกดคำลองดูการบ้านตัวเองซิคนไหนเขียนสะกดคำผิดบ้างมีไหมผิดเป็นบางคำใช่ไหมลูกก็ไม่เป็นไรไปอ่านดูว่าผิดตรงไหนแล้วแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับฝากเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันคุณครูตรวจการบ้านเด็กๆแล้วช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าเขียนผิดอย่างไรเพื่อที่เด็กๆจะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอ้าวทีนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการเขียนย่อความยังจำรูปแบบกันได้อยู่ไหมลูกการเขียนย่อความมีกี่ย่อหน้าสองย่อหน้าอ้าวมาดูซิย่อหน้าแรกไหนใครจะบอกคุณครูได้บ้างว่าย่ออะไรเอ่ยตรงนี้ใส่อะไรดีวันนี้เราจะย่ออะไรเหมือนเดิมก็คือย่อวรรณคดีเรื่องอะไรเรื่องอะไรพระภัยมณีตอนไหนลูกตอนไหนดีมากสุดสาครเข้าเมืองกระเวกผู้แต่งคือใครสุนทรภู่ก็เขียนได้เลยนะตอนนี้ทุกคนดูที่ใบงานตัวเองแล้วสามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกใบงานอยู่หน้าไหนบอกเพื่อนๆหน่อยหน้า50เท่าไหร่58ซึ่งเป็นใบงานที่11นะครับในตอนแรกนะส่วนแรกที่เป็นรูปแบบย่อความเขียนได้หมดเลยย่อวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกนะครับผู้แต่งคือสุนทรผู้จากหนังสืออะไรวรรณคดีลำนำนะแล้วก็หน้าของวรรณคดีลำนำดูสิว่าตอนที่2นะสุดสาครเข้าเมืองกระเวกเนี่ยอยู่หน้าอะไรเด็กๆก็สามารถเติมข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนได้นะครับจบไป1ย่อหน้าทุกคนดูที่ย่อหน้าที่2ดูซิย่อหน้าที่2ตรงไหนเอ่ยคือตรงนี้นะครับเราจะใช้ทำอะไรลูกย่อหน้าที่2ตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วย่อหน้าที่2เขียนอะไรลงไปเขียนข้อความของการที่เราย่อมาแล้วใช่ไหมเขียนให้ครบถ้วนได้ใจความโดยจะต้องมีใจความที่สมบูรณ์คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนะบอกมาให้ครบถ้วนนะครับตอนนี้ย่อหน้าแรกเขียนเสร็จกันหรือยังเอ่ยเขียนเสร็จหรือยังยังอ่ะรอได้นิดนึงนะครับเด็กๆปลายทางก็เขียนไปพร้อมๆกันเลยนะลูกเราจะได้ทันกันนะทีนี้เด็กๆเขียนไประหว่างนี้ก็ฟังไปด้วยนะครับเรามาดูซิว่าเรื่องที่เราจะย่อวันนี้นะเป็นบทอ่านร้อยแก้วที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานั่นแหละก็คือตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกนะครับส่วนเด็กๆปลายทางสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยหน้าที่เท่าไหร่หน้า55 55และ56นะครับหรือถ้าไม่มีหนังสือเรียนไม่มีแบบฝึกหัดคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ทั้งเอ่ยได้ยังถ้าพร้อมแล้ววางดินสอวางดินสอก่อนนะหันหน้ามาหาคุณครูที่หน้าจอกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วนะกลุ่ม4เสร็จหรือยังกลุ่ม3กลุ่ม1กลุ่ม2คำตอบได้เชิญครับ
1: อ
0: หาเจอไม่เอ่ย

0: คนไหนหาเจอแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยกองทัพเจอแล้วกองทัพ บอกว่าเหตุการณ์นี้ตัวละครคือใครลูกตัวละครในเหตุการณ์นี้คือใครคือใครนะสุดสาครและสุดสาครทำอะไร
1: เด
0: ินทางใช่ไหมเดินทางไปไหนลูกสุดสาครเดินทางไปไหนไปที่ไหนนะไปเข้าเมืองอะไรเข้าเมืองการะเวกใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยตัวละครที่เราเจอก็คือสุดสาครนะในย่อหน้าแรกนะสถานที่ที่เจอคือที่ไหนลูกคือเมืองการะเวกนะพอมาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเดินทางมาเรื่อยๆแล้วสุดสาครไปเจออะไรในเมืองการะเวกด่านแรกที่ไปเจอคืออะไรนะไปเจอผีดิบทำให้เราทราบว่าสุดสาครและม้านินมังกรที่เดินทางไปพร้อมกันเนี่ยไปต่อสู้กับผีดิบใช่ไหมครับนี่คือเหตุการณ์สำคัญของตอนนี้ไหนคนไหนเจอเหมือนคุณครูบ้างมีไหมเมื่อเราได้เหตุการณ์สำคัญแล้วเราจะนำมาสรุปลงที่แผนภาพโครงเรื่องที่เตรียมเอาไว้นะทุกคนช่วยกันหน่อยเร็วว่าเราจะเอาข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยมาเขียนอย่างไรให้มันเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งไหนใครจะช่วยครูสรุปได้บ้างมีไหมมีไหมเอ่ยได้ไหมเอาเฉพาะที่ขีดเส้นใต้เนี่ยลูกมาเขียนไม่ยากเลยได้หรือเปล่าไหนใครจะตอบชื่ออะไรนะเบลเล่เบลเล่ยกมือเบลเล่สรุปให้คุณครูหน่อยลูกว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งเราจะเขียนว่าอย่างไรได้ไหม
2: สุดสาครเดินทางสุดสาครและม้านินมังกรต่างช่วยกันต่อสู้กับพวกผีดิบ
0: ดีมากปรบมือให้เบลเล่หน่อยสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าสุดสาครเดินทางไปที่ที่ไหนตอบสถานที่นิดนึงเมืองการะเวกและทำอะไรต่อและต่อสู้กับพวกผีดิบใช่ไหมดังนั้นเหตุการณ์นี้มีใครเดินทางบ้างสุสาครและม้านินมังกรใช่ไหมลูกเราอาจจะเขียนมาทั้ง2ตัวละครก็ได้นะทีนี้ลองมาดูนิดนึงว่าองค์ประกอบอันนี้สถานที่คุณครูเติมมาให้แล้วก็คือเมืองการะเวกตัวละครก็จะมีสุสาครใช่ไหมที่เราเจอตั้งแต่แรกจริงๆแล้วก็จะมีพระฤาษีแล้วก็มีชีเปื่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอในเหตุการณ์ต่อไปทีนี้มาเขียนเมื่อกี้เบลเล่บอกว่าสุสาครเดินทางไปที่ไหนนะก็เขียนได้เลยสุดสาครเดินเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์ที่หนึ่งได้นะทีนี้มาดูต่อเหตุการณ์ที่สองเราสรุปเหตุการณ์ได้แล้วต่อไปเหตุการณ์ที่สองพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเหตุการณ์ที่สองดูซิว่าเจออะไรเด็กๆปลายทางอ่านแล้วก็ลองสรุปไปพร้อมๆกันนะครับต้นทางเจอไม่เอ่ยปลายทางเจอไหมครับเจอแล้วนะใครเจอแล้วบ้างยกมืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกสุดสาครเนี่ยและม้านินมังกรไปทำอะไรหลังจากที่เจอผีดิบเหล่านี้แล้วเขาทำอะไรแสดงว่าสุดสาครและม้านินมังกรต่อสู้กับผีดิบอยู่กี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วัน7คืนชนะไหมเอาชนะได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้จนสุดท้ายใครมาช่วยไว้ใครจะช่วยคุณครูนะกมลวุฒิบอกว่ากมลวุฒิบอกว่าลองดูสิลูกจะเขียนได้ว่ายังไง
2: สุดสาครและม้านินมังกรต่อสู้อยู่7วัน7คืน
0: และ
2: พระ
0: ฤาษี

0: แล้วก็กลุ่มที่2คือกมลวุฒิอ่ะเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ทุกคนต้องได้พูดนะเดี๋ยวครูจะให้หัวใจกลุ่มละ1ดวงโอเคนะอ่ะช่วยกันและใครมาช่วยและพระฤาษีมาช่วยเรียบร้อยนี่คือเหตุการณ์ที่2คุณครูไม่เอ่ยเด็กๆปลายทางทันแล้วใช่ไหมครับต่อมาเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์ที่3เด็กๆลองดูซิว่าสุดสาครไปเจอใครลองดูซิเหตุการณ์นี้ง่ายมากเลยหาประโยคให้เจอหาเหตุการณ์สำคัญให้เจอว่าไปพบกับใครใครจะตอบยกมือใครยกก่อนได้รางวัลก่อนนะเอาเร็วตอบได้เลยลูกไม่เป็นไรตอบได้เลยใครจะตอบโปรดใช่ไหมโปรดกลุ่มที่3ตอบว่าตอบว่าอะไรลูก
1: พบชีเปลือยร่างกายล่อนจ้อนครับ
0: พบชีเปลือยร่างกายล่อนจ้อนไม่นุ่งผ้าใช่ไหมนี่นอนหลับอยู่ไปพบที่ที่ไหนลูกที่เกาะแห่งหนึ่งก็ได้นะลูกถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มตอบได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับคนไหนหาเจอก่อนตอบได้ก่อนนะครับกลุ่มไหนเจอก่อนตอบได้ก่อนเลยมีไหมเอ่ยหรือจะให้คุณครูเรียกดีถ้าครูเรียกแล้วไม่ตอบนี่ยึดหัวใจคืนเอาเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วมารีตอบได้ไหมมารีจะตอบดีมากส่งไมค์ให้เพื่อนๆหน่อยครับกลุ่ม2ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกมารีตอบว่าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ชีเปลือยสะดุ้งตื่นเห็นฤาษีน้อยขี่ม้ารูปร่างประหลาดมาค่ะ
0: ชีเปลือยก็คือเจอกับสุสาครใช่ไหมแล้วมันมีเหตุการณ์ที่สำคัญกว่านั้นอ่ะมาลิลองดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนอีกอ่ะเร็วในกลุ่มช่วยกันลูกในกลุ่มช่วยกันพอเขาได้คุยกันน่ะพอหลังจากที่เจอกันแล้วใช่ไหมลูกเจอกันแล้วเรียบร้อยลองดูเจอไหมเอ่ยเจอไหมเอ่ยคุณครูใบให้หนึ่งที่ก่อนชีเปลือยบอกว่าอะไรนะชีเปลือยชีเปลือยเนี่ยแกล้งตอบสุดสาครใช่ไหมว่าตัวเองเป็นอะไรสลักแกล้งบอกสุดสาครว่าตัวเองเป็นนักบวชหรือถือศีลภาวนาต่างๆจนสุดสาครหลงเชื่อเราจะสรุปตรงนี้ได้ว่ายังไงเอาแค่หนึ่งประโยคไหนใครจะสรุปให้คุณครูตรงนี้น่ะบอกได้ไหมสรุปว่าเหตุการณ์ตัวละครตรงนี้คือชีเปลือยเป็นผู้ดำเนินเรื่องใช่ไหมชีเปลือยทำอะไรลูกชีเปลือยหลอกสุดสาครว่าตัวเองเป็นใครเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ที่ถือศีลก็ได้แล้วแต่นะจะใช้คำไหนก็ได้สรุปได้ว่าชีเปลือย

0: ต่อมาเหตุการณ์ต่อมาอ่ะทุกคนดูที่เลยหาเจอหรือยังไหนกลุ่มไหนจะตอบคุณครูว่าเหตุการณ์สำคัญอยู่ตรงไหนอ่ะช่วยกันหาคำสำคัญก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในย่อหน้านี้อ่ะไหนของตนเองให้ฟังว่าจะไปไหนไปตามหาใครลูกว่าจะไปตามหาพ่อหรือว่าพระอภัยมณีนะแล้วทีนี้ชีเปื่อยเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวแล้วชีเปื่อยทำอะไรชีเปื่อยทำอะไรนะหลอกใช่ไหมหลอกว่าทางที่จะแซงทำเป็นเมตตาว่าจะช่วยสอนมนต์วิเศษให้อ้าวลองช่วยกันสรุปดูซิว่าเราจะเขียน1ประโยคเท่านั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญเขียนได้ว่าขึ้นต้นให้คือชีเปื่อยชีเปื่อยทำอะไรลูกกับสุดสาคร
1: หลอก
0: หลอกสุดสาชีเปื่อยทำอะไรเอ่ยหลอกแล้วก็บอกว่าจะเป็นไงลูกทำเป็นว่าจะสอนมนต์ให้ใช่ไหมหลอกว่าวิเศษให้คำว่าให้นี้ก็หมายถึงให้สุดสาครนะครับเพื่อ

อันนี้ครูขอเขียนว่าหาบิดาจริงๆก็คือเราใช้คําว่าพระบิดาเพราะว่าอันนี้พื้นที่ไม่พอนะนักเรียนดูคําว่ามนคําว่ามนสามารถเขียนได้2แบบนะครับอาจจะเป็นมนแล้วตอตอ้าวเหตุการณ์ที่5จบไปต่อไปข้ามไปเหตุการณ์ที่6ดูซิเหตุการณ์ที่6เหตุการณ์ที่6อันนี้เกิดอะไรขึ้นต่อเหตุการณ์ที่6อ้าวดูหาเจอไหมเอ่ยเหตุการณ์ที่6อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าเราสามารถแบ่งได้เป็น2เหตุการณ์ย่อยๆก็ได้นะครับอ่ะเด็กๆช่วยกันดูซิสุดสาครหลงเชื่อชีเปลื่อยนะแล้วก็พากันไปบนภูเขาไปเจอเหวลึกที่มีอันตรายมากแล้วก็ให้สุดสาครเนี่ยนั่งลงที่ริมปล่องหรือว่าตรงเหวที่มันจะมีช่องสามารถตกลงไปได้นะวางไม้เท้าไว้ข้างๆพนมมือหลับตาภาวนามนตามที่ตนสอนตามที่ชีเปลือยสอนจริงๆก็คือการหลอกนั่นแหละสุสาครก็ปฏิบัติตามคำแนะนำชีเปลือยทุกอย่างเลยนะพอได้โอกาสชีเปลือยก็ผลักสุสาครตกลงไปในเหวตนเองก็คว้าไม้วิเศษมาแล้วก็ไปหาม้านิลมังกรนะกระโจนขึ้นขี่หลังแล้วก็พาม้านิลมังกรเนี่ยออกไปม้านิลมังกรก็ยอมใช่ไหมยอมเพราะว่ากลัวไม้เท้าวิเศษของชีเปลือยที่ถือมาด้วยนะก็เลยจำเป็นจะต้องไปแล้วชีเปลือยก็เลยพาม้านิลมังกรเนี่ยเข้าไปที่เมืองกาละเวกคือเดินทางไปที่เมืองกาละเวกต่อประมาณนั้นอ้าวตรงไหนคือเหตุการณ์สำคัญของตอนนี้ของย่อหน้านี้หาเจอหรือยังเอ่ยหาเจอหรือยังเอ่ยกลุ่ม4ไม่เอาคะแนนเหรอลูกเอาไหมคะแนนตอบไหมหาเจอไหมตรงไหนสุดสาครไปไหนตรงนี้สุดสาครไปไหนหลงเชื่อแล้วก็ไปไหนลูกขึ้นภูเขาไปใช่ไหมแล้วก็ชีเปลือยเนี่ยทำอะไรสุดสาครพอขึ้นไปบนภูเขาแล้วทำอะไรลูกตอบดังๆผลักสุดสาครใช่ไหมผลักสุดสาครแล้วก็ตกลงไปในเหวใช่ไหมเหวลึกเลยแล้วก็สุดท้าย

ไม้ตัวเองก็เลยได้ไม้เท้าวิเศษแล้วก็ม้านิลมังกรจากสุดสาครอันนี้คือสิ่งที่ชีเปือยทำสำเร็จนะอ้าวทีนี้เรามาช่วยกันดีกว่าคุณครูขอแบ่งเป็นอันนี้คือเหตุการณ์ที่6นะครับต่อจากอันเดิมนะตรงนี้แล้วก็อันนี้คือเหตุการณ์ที่7เราก็จะนำมาเขียนลงในแผนภาพความคิดนะอ่ะดูนะเหตุการณ์ที่6สรุปได้ว่าสุดสาครหลงเชื่อชีเปลือยแล้วก็ขึ้นไปเรียนมนต์กันบนเขาใช่ไหมสุดสาครสุดสาครขึ้นไปลูกและขโมยอะไรและขโมยไม้เท้าพร้อมเพราะได้อะไรไปอีกพร้อมม้าคุณครูขอเขียนเป็นม้าแล้วก็ใส่ไปยานน้อยนะก็คือหมายถึงม้านิลมังกรนะครับสุดท้ายเมื่อได้ทั้งหมด6และ7แล้วต่อมาเหตุการณ์ต่อมาเกิดอะไรขึ้นดูซิง่ายนิดเดียวเลยตรงนี้มีแค่3บรรทัดตามกลับมาหาใครเอ่ยกลับมาหาสุดสาครใช่ไหมรีบกลับมาตามหาสุดสาครเราก็สามารถเขียนได้ว่าม้านิลมังกรพยายามกลับมาหาสุดสาคร

0: ไปกับชีเปื่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกจากชีเปื่อยได้ก็กลับมาตามหาสุสาครเหมือนเดิมแล้วตอนสรุปของเรื่องเนี่ยใครเป็นผู้มาช่วยใครนะพระฤาษีขี่อะไรมาช่วยขี่รุ้งเข้ามาช่วยแล้วก็พาขึ้นไปให้พ้นเหวลึกหลังจากนั้นพระฤาษีบอกว่าให้ไปทำอะไรลูกสอนว่าอะไรนะสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ใช่ไหมถึงแม้จะมีวิชาอาคมมากแล้วก็ให้รีบตามไปเอาไม้เท้าคืนแล้วก็ให้ออกไปตามหาพระบิดาต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตอนสุดท้ายของเหตุการณ์สุดท้ายของตอนนี้อ้าวทีนี้เราจะนำมาเขียนได้ว่ายังไงบ้างฮะพระฤาษีเข้ามาช่วยสุดสาครใช่ไหมผลของเหตุการณ์อ่ะผลของเหตุการณ์ก็คือพระฤาษีมาช่วยสุดสาครพร้อมกับทำอะไรลูกสุสาพระฤาษีบอกสุสาครว่าอะไรนะ
1: อย่าไว้ใจ
0: สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์แผนภาพความคิดเรามีข้อจำกัดก็คือพื้นที่มันน้อยเราก็สามารถใช้คำย่อหรือเป็นการย่อคำให้สั้นลงก็ได้เรียนเครื่องหมายวรรคตอนมาแล้วอย่าลืมใช้ให้ดูแผนภาพความคิดของเรานะประกอบไปด้วยสถานที่ก็คือเมืองอะไรลูกเมืองการะเวกตัวละครมีใครบ้าง
2: สุ
0: สาครชีเปื่อยพระฤาษีอ้าวเหตุการณ์ที่1สุสาครเดินทางเข้าเมืองการะเวกไปเจอผีดิบแล้วก็ไปต่อสู้อยู่7วันสุดท้ายพระฤาษีก็หลอกว่าเป็นนักบวชนะแล้วก็ชีเปื่อยก็หลอกต่อว่าจะสอนมนต์วิเศษให้เพื่อไปตามหาบิดานะก็สุสาครก็หลงเชื่อขึ้นไปบนเขาสุดท้ายชีเปื่อยก็ผลักสุสาครตกลงไปในเขาแล้วก็ขโมยไม้เท้าพร้อมกับม้านิลมังกรม้านิลมังกรก็พยายามจะกลับมาหาสุสาครก็จนสำเร็จนะแล้วก็ฤาษีก็เป็นผู้มาช่วยชีวิตเอาไว้แล้วก็สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจิตใจยากแท้อย่างถึงใช่ไหมครับให้รีบตามไปเอาไม้เท้าแล้วก็ตามหาพระบิดาต่อสุดท้ายนี้ข้อคิดที่เราได้คืออะไรเอ่ยเขาสอนว่าอย่าไว้จนใจเองใช่ไหมนี่แหละมันก็คือตรงกับเรื่องของเราเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็คือถึงแม้ว่าจะมีวิชาอาคมมากเราก็อย่าประมาทใช่ไหมเราต้องรู้จักการเอาตัวรอดให้ได้นะครับอ้าวทีนี้ขอฝากการบ้านนิดนึงนะเด็กๆไปเขียนเชื่อมต่อกันมันก็จะเป็นการเขียนย่อความที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะครับฝากไว้นะเราไปทำใบงานตอนที่2ได้เลยนะลูกแล้วก็เขียนออกมาให้เรียบร้อยอย่าลืมเรื่องของมารยาทในการเขียนด้วยนะครับสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบลายมือสวยแล้วก็เขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคุณครูขอฝากเอาไว้อ้าวทีนี้เด็กๆทั้งหมดมาดูที่หน้าจอวันนี้คุณครูจะเพิ่มเติมอะไรให้บ้างนะคุณครูขอข้ามมาที่ของฝากจากครูให้หนูคนเก่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับเราใช้ใบงานที่11นะลูกเราได้ความรู้ได้ทักษะแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการเขียนย่อความอ่ะโปรดบอกว่าเพื่อนๆปลายทางก็ตอบทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไร6อันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนย่อความแล้วอีก2ชั่วโมงที่เราเรียนกันก็คือเราใช้เทคนิคอะไรลูกเทคนิคของอะไรนะการใช้อะไรแผนภาพโครงเรื่องดีมากอันนี้แหละก็เป็นจดบันทึกในประวัติศาสตร์สังคมหรือแม้แต่พวกวิทยาศาสตร์อย่างนี้ได้หมดเลยนะจะทำให้เราจำได้ดีแล้วก็ที่3ช่วยในการเขียนตอบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบข้อสอบเนี่ยมีสั้นๆเราสรุปแบบย่อๆเขียนตอบให้คุณครูได้แล้วก็อันที่4คือช่วยเตือนความจำนักเรียนแล้วก็ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือนั้นซ้ำ

0: หนาๆซ้ำเราก็กลับมาอ่านในสิ่งที่เราย่อเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะอันนี้คุณครูขอฝากไว้ด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยในระดับไหนยกตัวอย่างข้อแรกการอ่านจับใจความเรื่องพระอภัยมณีคนไหนคิดว่าตัวเองอ่านแล้วเข้าใจดีมากเลยก็ตอบดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงใส่เครื่องหมายติ๊กลงไปนะครับหรือเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะอ้าวยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเราอ่านจับใจความได้ดีได้เลยครับประเมินตามคุณประเมินไปแต่ละข้อนะแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นทั้งหมดนี้7หัวข้อที่เราประเมินกันมาเราคิดว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนเราก็ติ๊กมาเลยถ้าเป็นคุณครูบอกว่าอยากจะพัฒนาหมดเลยจะต้องบอกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจอ่ะไหนใครคิดว่าตัวเองเปิดพจนานุกรมได้เก่งมากและไวมากมีไหมเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้หรือคนไหนบอกว่าเราอ่านหนังสือคล่องขึ้นเยอะเลยก็เขียนมาให้คุณครูนะส่วนข้อที่3สิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือยังทำได้ไม่ดีอันไหนที่เราบกพร่องหรือต้องพัฒนาเอาไว้ด้วยนะครับทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางส่งพร้อมบ้านนะครับเอาล่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะเรื่องราวของการเขียนย่อแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอักษร3หมู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนแล้วก็เราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรืออ
2: าหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1
1: ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลาน

0: กล้ามเนื้อได้นะคะและข้อที่2นักเรียนจะสามารถระบุตำแหน่งได้ว่าบริเวณไหนในร่างกายของเราเนี่ยนะคะชื่อว่ากล้ามเนื้อประเภทอะไรนะคะต่อมาค่ะในข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อของเรานะและนี่ก็จะตอบคำถามนะคะมีตัวแทนตอบคำถามกลุ่มละ1คนได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยตอนนี้ให้สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ค่ะพูดคุยกันก่อนในกลุ่มเราคิดว่าระบบของกล้ามเนื้อเนี่ยน่าจะมีหน้าที่อะไรตอนนี้กลุ่มที่1มีแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1ไปพร้อมๆกันนะคะกลุ่มที่1เชิญได้เลยค่ะ
1: เอาไว้ขยับร่างกายค่ะ
0: กล้ามเนื้อนะคะมีหน้าที่ที่เอาไว้ให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถขยับได้สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วกลุ่มอื่นล่ะคะมีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนไหนแน่นอนว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเนี่ยก็จะทำงานสัมพันธ์กันนั่นเองนะทีนี้นะคะหน้าที่หลักๆเลยหน้าที่หลักๆของระบบกล้ามเนื้อนะคะและความสำคัญนะคะในร่างกายของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนิ้วมือที่มีการขยับได้เพราะว่าเป็นไงจะมีข้อต่อส่วนต่างๆใช่ไหมคะกล้ามเนื้อของเราตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยยึดส่วนที่เป็นกระดูกหรือว่าข้อต่อ

0: ตรงนั้นนะคะอาจจะมีเอ็นนะคะมีเอ็นเป็นตัวเชื่อมเวลาที่สมองมีการสั่งการนะคะเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายของเราได้อ่ะเด็กๆลองดูนะสมมุติว่าถ้าคุณครูบอกว่าให้เด็กๆทุกคนคำสั่งได้อย่างทันทีนะเห็นไหมตอนนี้ทุกคนยกมือขวาอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อ่ะคุณครูสกิปบอกว่าให้เด็กๆเอามือขวาลงค่ะแล้วยกสมองนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อต่อแล้วก็กระดูกต่างๆทำงานสัมพันธ์กันนั่นเองอะตอนนี้เด็กๆเอามือลงค่ะแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงไหนใครที่ยังไม่นั่งตัวตรงมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะตอนนี้ทุกสมองของเราเนี่ยเป็นไงพร้อมที่จะอวัยวะภายในเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เด็กๆไปทำกิจกรรมต่างๆก็อาจจะมีการกระทบกระแทกนะคะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่มีกล้ามเนื้อนะก็จะเป็นไงอาจจะทำให้อวัยวะไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตอบคำถามคุณครูปลายทางกับคำถามนี้ด้วยค่ะกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายของเรานะคะมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะตอนนี้ในห้องของเราเนี่ยทุกคนตอบเหมือนกันนะคะว่ากล้ามหนังทีนี้ค่ะเราจะสามารถแบ่งประเภทของกล้ามเนื้อของเรานะคะได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะเด็กๆให้เด็กๆทุกคนตั้งใจฟังตรงนี้นะคะเพราะว่าเนื้อหาในตรงนี้เนี่ยเราจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมในใบงานของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะตั้งใจที่1เราเรียกว่ากล้ามเนื้อลายนะคะกล้ามเนื้อลายประเภทที่2ค่ะกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบนะคะและประเภทที่3กล้ามเนื้อหัวใจเด็กๆลองดูนะจำก่อนนะทั้ง3ประเภทนี้นะมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล้ามเนื้อแต่ละประเภทเนี่ยจะอยู่บริเวณส่วนไหนได้บ้างนะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวครูสกิขอถามก่อนแล้วกันนะคะให้เด็กๆลองช่วยกันลองตอบดูก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณครูสกิถามว่ากล้ามเนื้อลายเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อลายเด็กๆคิดว่าเราจะพบกล้ามเนื้อลายที่บริเวณไหนของร่างกายส่วนไหนส่วนไหนเอ่ยแขนขาหรือตรงไหนหรือในสมองหรืออวัยวะภายในร่างกายหรือส่วนไหนหน้าท้องหรือบริเวณสมองหรือตรงไหนดีมีไหมคะมีเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่4บอกว่าน่าจะพบได้ตรงบริเวณลำตัวของเราแล้วถ้านะคะทำงานภายใต้การควบคุมของอะไรของสมองถ้าสมองไม่ได้สั่งการกล้ามเนื้อลายก็จะไม่ทำนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของกล้ามเนื้อลายตัวนี้นะคะเด็กๆเห็นที่เป็นรูปด้านนี้ไหมนี่ที่เป็นรูปแท่งแทงอยู่ก็ตามอวัยวะภายในก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นนะคะกล้ามเนื้อเรียบเราจะพบได้ที่ไหนคะพบได้ที่ไหน
1: อว
0: ัยวะภายในทำงานนอกเหนือการควบคุมของอะไรของสมองนะคะสมองไม่สามารถควบคุมในส่วนของกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกล้ามเนื้อสุดท้ายของเรานะคะกล้ามเนื้อสุดท้ายของเรานั่นก็คือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราจะพบได้ที่หัวใจเท่านั้นนะคะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้หัวใจของเรานั้นเป็นไงเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะมีการหดและคลายตัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นได้เราไม่สามารถสั่งได้แบบว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวให้หัวใจหยุดเต้นสักแป๊บนึงหยุดเต้นสักชั่วโมงนึงเราไม่สามารถสั่งได้นะคะเราไม่สามารถสั่งได้ดังนั้นกล้ามเนื้อหัวใจของเรานะกล้ามเนื้อหัวใจของเราจะมีการสูบฉีดเลือดตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเป็นไงมันก็จะมีการหดและคลายตัวอยู่ตลอดเวลาลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อก็จะไปบ้างทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนี้ของเราไปพร้อมๆกันเด็กๆทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว

รบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งค่ะไหนดูซิใครที่ยังไม่มีสติขอดูคนที่ยังไม่มีสติมีไหมปรบมือ3ครั้งค่ะแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราอวัยวะส่วนไหนของร่างกายของเราซึ่งเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีเป็นแผ่นป้ายนะคะมาดูอันแรกก่อนนะอันแรกจะเป็นกล้ามเนื้อลายใช่ไหมคะกล้ามเนื้อลายเนี่ยให้เราช่วยกันดูว่าจะสามารถพบได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูสกิจะ12คือใครคะมานี่มานี่มานี่ออกมาข้างหน้าเลยค่ะออกมาข้างหน้าเลยมากดข้างหน้าเลยเดี๋ยวจะให้นะคะจะให้เพื่อนของเราเนี่ยเลือกแผ่นป้ายนะคะโดยการใช้นิ้วจิ้มนะเราเลือกแผ่นเชิญค่ะเลขที่9เลขที่9ไหนเราลองเลือกสิคะว่าเราจะสามารถพบกล้ามเนื้อลายได้ที่ตรงไหนจิ้มได้เลยจิ้มเลยนิ้วมือเก่งมากนะคะเราก็ทีนี้เด็กๆหมดหรือยังคิดว่าหมดหรือยังยังไม่หมดใช่ไหมคะงั้นขอสุ่มต่อแล้วกัน13 lucky number ไม่มาอีกแล้วโอ้อดเล่นเกมนี้เลยเลขที่8ดังนั้นนะคะแสดงว่าส่วนอื่นเป็นกล้ามเนื้อลายไหมเป็นเปล่าไอ้อย่างลำไส้ใหญ่เป็นไหมลำไส้ใหญ่ก็ไม่เป็นเพราะว่าเป็นอวัยวะภายในร่างกายสมองของเราเป็นไหมคะไม่เป็นเพราะว่าเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเราเราไม่สามารถหยุดเป็นไงเคลื่อนไหวได้ไหมควบคุมได้ไหมได้ใช่ไหมคะเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกแบบจะจามหรือว่าเนี่ยเป็นไงเนี่ยเพื่อนกำลังทำอยู่นะคะนั่นแสดงว่าจมูกของเราก็เป็นกล้ามเนื้อลายนะไม่ใช่กล้ามเนื้อเรียบนะคะไม่เป็นไรมาเร็วด้านหน้าเลยเลือกเลยค่ะอันไหนดีกล้ามเนื้อเรียบคิดว่าเป็นอันไหนดีดีใจกันใหญ่เลยข้างในดีใจกันใหญ่เลยดีใจอะไรก่อนฟังนะคะบางทีเพื่อนเราอาจจะสับสนระหว่างกล้ามเนื้อเรียบต้องเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานะเพื่อนเลือกไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยไม่เป็นไรนะคะกลับไปนั่งที่ต่อไปค่ะเลขที่25ใครคะใครหัวใจเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอันอื่นเนี่ยใช่ไหมอันอื่นไม่ใช่นะคะถ้าคุณสกิกดให้นะไม่ใช่ม้ามใช่ไหมเอ่ยม้ามก็ไม่ใช่หัวไหล่ก็ไม่ใช่แขนก็ไม่ใช่นะคะส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อลายนั่นเองทีนี้นะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วน่าจะแยกกันได้แล้วว่าส่วนไหนที่เป็นกล้ามเนื้อลายส่วนไหนเป็นกล้ามเนื้อเรียบและส่วนไหนเป็นกล้ามเนื้อหัวใจทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในใบงานที่4อันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะใบงานที่4อันนี้นะคะเรื่องความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อโดยคุณครูปลายทางนะคะเองแล้วใช่ไหมคะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมหรือในการทำใบงานนี้แล้วนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมหรือใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยส่วนของคุณครูปลายทางค่ะเมื่อคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำงานที่4ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเชิญได้เลย

าละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็อาจจะมีบางคนที่ทำเสร็จแล้วแล้วมีบางคนที่อาจจะยังทำไม่เสร็จกำลังตกแต่งใบงานอยู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญแล้วก็หน้าที่ของกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงกล้ามเนื้อชนิดต่างๆหรือว่าประเภทของกล้ามเนื้อต่างๆไปแล้วซึ่งกล้ามเนื้อของเรานะคะก็จะมีความสำคัญที่จะสามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อลายนะคะที่จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือว่ากล้ามเนื้อเรียบก็จะทำให้อวัยวะภายในเนี่ยเป็นไงมีการขยับได้เคลื่อนไหวได้และโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจนะคะที่จะมี

ส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเป็นไงทำงานนะคะมีการเต้นอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นความสำคัญของกล้ามเนื้อของเรานะคะนั่นก็คือสามารถทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้และรวมไปถึงหน้าที่หลักนะคะหน้าที่หลักของกล้ามเนื้อเลยก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรามีการรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายและรวมไปถึงการยึดข้อต่อต่างๆการคงรูปร่างต่างๆนะทีนี้ค่ะอวัยวะของร่างกายของเราในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ในกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำเด็กๆก็ได้ทำกันไปแล้วนะคะก็ได้รู้แล้วว่าอวัยวะส่วนไหนบ้างนะคะมีกล้ามเนื้ออะไรนะทีนี้ในครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อเหมือนเดิมนะคะจะเป็นในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อในชั่วโมงที่2นั่นเองสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในส่วนของความสำคัญหน้าที่แล้วก็ประเภทของกล้ามเนื้อกันไปแล้วหวังว่าทุกคนจะสามารถนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาทำกิจกรรมในใบงานของเราได้สำหรับวันนี้คุณครูซากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน

0: เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ G E T A B L E S flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower C A U L I F L O W E R cauliflower แปลว่าก
0: ำดอก
2: butterfly pea b u t t e r f l y p e

A butterfly P แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่นี่น้องทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะ
1: พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มี
0: CROPS Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหลักภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงที่คุณครูคิดว่าเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะสนุกสนานกันแน่นอนนะแน่นอนว่าวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะกฎหมายใช่ไหมดูซิกฎหมายเขียนอย่างไรกฎหมายเขียนอย่างไรสีแดงหรือสีเขียวสีแดงหรือสีเขียวเอ่ยเตรียมพร้อมให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณนะ1สังเกตจากอะไรลูกสีแดงกับสีเขียวแตกต่างกันตรงไหนตรงไหนนะตัวสะกดใช่ไหมตัวสะกดเราจะสังเกตเห็นว่าพยางค์แรกเนี่ยกดต้องสะกดด้วยดอชดาใช่ไหมเราจะไม่ใช้ตอปตักนะครับเขียนให้ถูกด้วยนะมาดูต่อกฎหมายแปลว่าอะไรก็แปลว่ากฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไปก็คือต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลร้ายแปลตามตรงๆก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับเราก็จะได้รับโทษที่กำหนดเอาไว้ใช่ไหมอันนี้คือคำว่ากฎหมายต้องสะกดด้วยดอชดานะครับทีนี้วันนี้เราได้เรียนรู้คำที่ถูกต้องแล้วคุณครูขอฝากด้วยนะลูกว่าให้จดจำและนำไปใช้ให้ถูกด้วยนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงวันนี้เราเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับชื่อหน่วยว่าอะไรลูกเข้าใจหลักภาษาลองมาดูซิว่าเนื้อหาที่เด็กๆจะเรียนในหน่วยนี้มีอะไรบ้างนะชั่วโมงแรกเราจะต้องเจอกันก็คือเรื่องของอักษร3หมู่ก็คือชั่วโมงนี้นะต่อมาก็จะเป็นคำเป็นคำตายการผันอักษรกลางการผันอักษรสูงการผันอักษรต่ำเดียวการผันอักษรต่ำคู่การอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตการเขียนแผนภาพคงเรื่องการพิจารณาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็เป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะครับเรื่องของหลักภาษาคุณครูก็จะเน้นไปที่อักษร3หมู่แล้วก็การผันอักษรเด็กๆจะได้อ่านด้วยแล้วก็ได้เขียนแล้วก็ได้พูดด้วยอักษร3หมู่ใช่ไหมทีนี้คุณครูขอถามนิดนึงเรามาทบทวนความรู้กันเรื่องอักษร3หมู่เนี่ยนักเรียนลองอ่านกลอนสิลูกอ่านได้ไหมอ่านพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2 3ไตรเอ๋ยไตรยางอักอักษรกลางมี9บอกสิว่ากล่าวถึงอะไรอักษรคำว่าอักษรคืออะไรลูกคำว่าอักษรก็คืออะไรพยัญชนะใช่ไหมพยัญชนะในที่นี้หมายถึงพยัญชนะไทยทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวนะ44ใน44ตัวนี้เราเอามาทำอะไรลูกเอามาทำไหมแบ่งใช่ไหมแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างใช่ไหมอย่างบทกลอนที่บอกว่าเนี่ยไตรเอ๋ยไตรยางอักษรกลางมี9ตัวแสดงว่าหมู่แรกคืออักษรอะไรอักษรกลางหมู่ที่2คืออักษรสูงใช่ไหมมี11ตัวและ

0: ่ที่3ก็คืออักษรต่ำมีกี่ตัว24ตัวรวมทั้งหมดทั้ง3หมู่นี้จะได้44ตัวก็คือพยาไทนั่นเองนะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของหมู่อักษรเนาะพูดถึงพยัญชนะไทยทีนี้ไตรยางแสดงว่าเรียกว่าไตรยางนะบัญญัติไตรยางอันนี้ก็คือคำว่าไตรแปลว่า3นะคะก็เลยหมายถึงว่าอักษร3หมู่นั่นเองอ้าวทีนี้ทราบไหมว่าไตรยางมีหมู่อะไรบ้างเมื่อกี้บอกไปแล้วหมู่แรกคืออักษรกลางหมู่ที่2คือยางนะคำนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับไตรยางจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการรวมคำ2คำก็คือคำว่าอะไรลูก
1: ไตร
0: และคำว่าย
1: าง
0: หรือองค์ไตรบวกกับองค์ใช่ไหมเป็นการเอาคำสองคำมาสมาทกันนะพอมันเอามาสมาทกันหรือว่าเอามาเชื่อมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นคำว่าไตรยางอันนี้ไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีพวกเนี้ยเขาจะเป็นหลักของเขาพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยเด็กๆดูที่ความหมายไตรแปลว่า3องค์แปลว่าส่วนใช่ไหมดังนั้นบวกกันแล้วจึงแปลว่า3ส่วนนั่นก็หมายถึงอักษรที่มี3ส่วนหรือ3หมู่นั่นเองนะอ้าวทีนี้วันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างชั่วโมงเรียนนี้นะอันดับแรกจะต้องบอกความหมายและประโยชน์ของไตรยางค์แน่นอนมีประโยชน์แน่นอนนะครับอันที่2วิเคราะห์คำตามพยัญชนะไตรยางค์ให้ได้รู้ว่าคำนี้อยู่อักษรหมู่อะไรเขียนสะกดคำแล้วก็บอกความหมายของคำอันนี้ก็จะอยู่ในใบงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญเห็นความสำคัญของไตรยางค์เพราะว่าเราจะนำไตรยางค์เนี่ยไปใช้ในการผันอักษรนะนี่คือจุดประสงค์ที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้ทั้งหมดเลยจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากนะครับเด็กๆเคยเรียนมาหรือยังเรื่องไตรยางค์เคยไหมลูกเคยใช่ไหมเด็กๆปลายทางก็เคยเรียนคุณครูมั่นใจว่าทุกคนเคยเรียนไตรยางค์แต่วันนี้จะเป็นการทบทวนความรู้เฉยๆนะแต่เราจะทบทวนด้วยเกมโอเคไหมถ้าตั้งใจเรียนนะวันนี้หลายคนอาจจะได้ลูกอมกลับบ้านไปเยอะเลยนะครับเด็กๆปลายทางก็เตรียมมาแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ้าวทีนี้ลองดูนะไตรยางค์คืออะไรทุกคนอ่านพร้อมกันได้ไหมลูกดังๆพร้อมกันนะปลายทางด้วยนะ1 2 3
1: ไตรยางค์การแบ่งเป็นหมู่อักษรในภาษาก
0: ี่ตัว
1: 44ตัว
0: 44ตัวทีนี้เด็กๆดูที่อักษรต่ำอักษรต่ำเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยคือต่ำเดียวและก็ต่ำคู่นะเดี๋ยวจะบอกว่าต่ำเดียวคืออะไรทำไมถึงเรียกว่าต่ำเดียวและต่ำคู่คืออะไรทำไมถึงเรียกว่าอักษรต่ำคู่นะลูกอ่ะทีนี้เรามาดูต่อทำไมถึงต้องแบ่งไตรยางออกเป็น3กลุ่มเพราะอะไรนักเรียนลองสังเกตเสียงของพยัญชนะนะเนี่ยลองสังเกตลูกศรที่มันไต่ขึ้นเป็นลักษณะคล้ายๆบันไดถ้าเป็นอักษรต่ำนั่นแปลว่าพยัญชนะตัวนั้นหรืออักษรตัวนั้นเวลาเราออกเสียงออกมาเสียงเขาจะอยู่ในโทนที่ต่ำนะแล้วมันจะมีอักษรประเภทนี้อยู่หลายตัวก็เลยเรียกว่าอักษรต่ำคือพิจารณาตามเสียงส่วนอักษรกลางก็คืออยู่ช่วงกลางใช่ไหมนั่นแปลว่าเสียงของเขาเป็นยังไงเสียงอักษรกลุ่มนี้เป็นยังไงลูกอยู่ในระดับไหน
1: กลาง
0: นะและอักษรสูงนั่นแปลว่าเสียงของอักษรกลุ่มนี้จะอยู่ในระดับที่สูงกว่า2อักษรนี้นี่คือที่มาที่เราต้องเรียกว่าทำไมต้องเรียกอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำพอเข้าใจไหมได้นะอันนี้ไม่ยากอ้าวทีนี้ลองมาดูอักษรกลางมี9ตัวไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้างอักษรกลาง9ตัวนี้จำได้ไหมเอ่ยอักษรกลาง9ตัวจำได้ไหมลูกอ่ะไหนลองบอกสิวิธีการจำของนักเรียนเคยเรียนมาแล้วจำยังไง
1: ไก
0: ่อะไรดีมากก็ได้เหมือนกันใช่ไหมไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งแต่มันดูโหดร้ายไปใช่ไหมวันนี้ครูจะเสนอวิธีการจำอีกแบบ

0: แบบหนึ่งก็คืออ่ะเด็กๆดูที่บรรทัดนี้นะอ่านพร้อมกันเจดูจอจานใช่เปล่าดูอ่ะลองดูสิคำว่าดูเนี่ยแทนอักษรอะไรลูกดอเด็กและดอชดาบอแทนด้วยบอใบไม้ปลาแทนด้วยปอปลากับแทนด้วยกอไก่อาแทนด้วยออ่างและตีก็คือตอเต่ากับตอปตักอ่ะไหนลองท่องพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเจดูบ่อปลากับอาตีทั้งหมดนี้มีกี่ตัวอักษรกลาง9ตัวอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะติดบัตรคำไว้ให้บนกระดานไว้ให้เราเลือกนะเพื่อให้เด็กๆจะได้เอาไปทำแบบฝึกหัดได้นะครับทั้งหมดอักษรกลางมี9ตัวนะอันนี้ครูติดสลับไว้ให้เลยนะเด็กๆสามารถจำได้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ลองดูต่อต่อจากอักษรกลางเราจะมารู้จักอักษรหมู่ต่อมาคือหมู่อะไรลูกอักษรอะไรอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยอักษรสูง
1: 11ต
0: ั
1: ว
0: ไหนใครเคยเรียนมาแล้วยังจำได้ไหมอักษรสูง11ตัวอ่ะเร็ว TikTok TikTok จำว่ายังไงบ้างอักษรสูงอ่ะเร็วๆๆ ขึ้นต้นด้วยผีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผีอะไรนะ
1: ผ
0: ีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานอะไรฐานหีบใช่ไหมสุดท้ายอ้าวอันนั้นมันยาวไปคุณครูมีแบบสั้นๆจำแค่นี้ก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันแค่นี้พอทำไมไม่เอาศึกษาเพราะอะไรอ่ะลองดูนะผีคือตัวอะไรลูกผีคือผอผึ้งฝากคือ
1: ฟอ
0: ฝาดีมากถุงคือ
1: ทอ
0: ถุงกับมีกี่ถอในนี้มีกี่
1: ถอ
0: ถุงและฐานใช่ไหมมันคือเสียงถอเหมือนกันเห็นไหมทอถุงทอฐานเนี่ยเสียงเดียวกันเราก็เลยใช้ตัวเดียวกันเป็นคำเลยบ่งบอกถึงคำว่าเป็นเสียงถอนั่นเองอ่ะทีนี้ข้าวแทนตรงไหนข้าว
1: ขอ
0: ไข่กับอะไรลูกและขอขวดมี2ตัวใช่ไหมอ่ะมาดูที่สารสารเนี่ยเสียงสอในเนี้ยมีสอกี่ส
1: อ
0: สออะไรบ้าง
1: สอ
0: ศาลาสอฤาษีและสอเสือดีมากแสดงว่ามี3สอเห็นไหมเราไม่ต้องไปจำว่าศึกษาอะไรพวกนี้ก็ได้จำแค่ว่าสารก็พอมันก็คือแทนเสียงเดียวกันนะส่วนให้แทนด้วยหอหีบและฉันก็แทนด้วยชอชิงสรุปแล้วมีทั้งหมดกี่ตัว10เท่าไหร่ลูก11ตัวอ่ะลองดูนะเดี๋ยวติดให้อักษรสูง11ตัว11ตัวนี้จำให้ดีเอาไปใช้ทำแบบฝึกหัดได้นะครับอ่ะ11ตัวต่อมาหมู่ต่อมาหมู่ที่3คืออักษรอะไรหมู่ที่3อักษรอะไรลูกอักษรต่ำใช่ไหมมีกี่ตัวอักษรต่ำ24ตัวเราแบ่งเป็นต่ำอะไรบ้าง
1: ต่ำ
0: ดังต่ำอะไร
1: ต่ำเด
0: ีย
1: วต่ำคู
0: ่ดีมากต่ำเดียวและต่ำคู่ต่ำเดียวแบ่งเป็น10ตัวและต่ำคู่แบ่งเป็น14ตัวนะอักษรต่ำเดียวแปลว่าอะไรใครจะตอบให้หัวใจ2ดวงใครจะตอบให้หัวใจ2ดวงใครตอบได้บ้างมีไหมต้องตอบถูกด้วยนะถึงจะได้อักษรต่ำเดียวแปลว่าอะไรลูกไหนใครจำได้อ่ะถามต่ออักษรต่ำคู่แปลว่าอะไรอ่ะเผื่อจะรู้จักต่ำคู่บ้างดูสิอยู่ไหนเอ่ยต่ำเดียวคืออะไรต่ำคู่คืออะไรอ่ะลองดูตอบได้ไหมลูกหาเจอหรือยังเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูหน่อยว่าอักษรต่ำเดียวคืออะไร

0: กระดานเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังตำเดียวแปลว่าอักษรที่ไม่ได้นำไปอะไรไปผันรวมกับคนอื่นหมายความว่ามันไม่ได้มีเสียงที่มันใกล้เคียงกันกับตัวอื่นเลยก็เลยเรียกว่าตำเดียวนะส่วนอักษรต่ำคู่แปลว่าลักษณะของเสียงอักษรต่ำคู่จะใกล้เคียงกับอักษรสูงก็เลยเรียกว่าอักษรต่ำคู่เขามีเสียงที่อยู่คล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นคอควายคืออักษรต่ำคู่ขอไข่คืออักษรสูงคอเห็นไหมมันจะเสียงใกล้กันก็เลยเรียกว่าต่ำคู่นะเดี๋ยวพอตอนผันวรรณยุกต์เราจะเข้าใจมากกว่านี้มาดูต่อต่ำเดียว10ตัวขึ้นต้นด้วยคำว่างูงูอะไรลูก
1: ง
0: ูใหญ
1: ่
0: นะโมลีโลกดีมากก็คืองูยันอยู่นะริมวัดโมลีโลกตามตัวเลยงูแทนด้วยงองูใหญ่แทนด้วยยอหญิงนอนแทนด้วยนอหนูอยู่แทนด้วยยอยักษ์นะแทนด้วยนอนีนริมแทนด้วยรอเรือวัดแทนด้วยวอแหวนโมแทนด้วยมอม้าลีอันนี้คือลอจุลาใช่ไหมก็แทนด้วยลอจุลาโลกก็แทนด้วยลอลิงได้ไหมอันนี้ไม่ยากนะเวลาเด็กๆจำคำพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ต้องแปลคุณครูติดไว้ให้บนกระดานมีทั้งหมดกี่ตัวนะลูกอักษรต่ำเดียว10ตัว10ตัวจำให้ดี10ตัวนี้จำให้ดีทีนี้ต่อมาประเภทสุดท้ายคืออักษรดีมาก14ตัวมีอะไรบ้างวิธีการจำขึ้นต้นด้วยคำว่า
1: พ
0: ่อช้างอะไรนะช้างพ่ออ่ะเอาใหม่พ่อขาฟันทองซื้อช้างพ่อพ่อก็แทนด้วยมีกี่พ่อพอพานและพอสำเภาขาแทนด้วยเสียงคอนะลูกมีกี่คอเอ่ย3คอคือคอควายคอโคนและคอระฆังฟันแทนด้วยฟอฟันทองแทนด้วยเสียงทอเสียงทอมีกี่เสียงมีทออะไรบ้าง
2: ทอ
0: มนโททอผู้เฒ่าทอทหารและทอธงซื้อก็แทนด้วยเสียงซอก็คือซออะไร
2: ซอโซ
0: ซอโซช้างแทนด้วยเสียงชอมีกี่ชอลูกสองคือชอช้างและชอเชอและสุดท้ายห่อก็คือหอนกฮูกนะหลายคนไม่เข้าใจความหมายคำว่าห่อรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรช้างห่อก็คือเป็นคำเรียกคนจีนกลุ่มหนึ่งอะลูกก็คือเป็นคำเรียกเขาก็คือเหมือนกับว่าซื้อช้างจากคนจีนประมาณนั้นความหมายนะจำให้ได้ทั้งหมด14ตัวนี้คืออักษรอะไรต่ำอะไร
1: ต่ำ
0: คู่อักษรต่ำคู่14ตัวนะเดี๋ยวคุณครูติดไว้ให้ดูบนกระดานอักษรต่ำคู่ขอแบ่งเป็น3แถวเพราะว่าเยอะนิดนึงคุณครูไม่เรียงนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เล่นเกมเดี๋ยวนักเรียนได้ลูกอมครูเยอะแต่ว่ายังใจดีนะถือว่าติดให้บนกระดานเอาไปดูอ่ะ14ตัวนี้จำให้ดีนะอันนี้คืออักษรต่ำคู่ทีนี้พร้อมที่จะเล่นเกมหรือยัง
1: พร
0: ้อมยังเอ่ยกลุ่มที่1พร้อมแล้วกลุ่ม3พร้อมหรือยังกลุ่ม3พร้อมแล้วกลุ่ม5พร้อมยังกลุ่ม4พร้อมยังพร้อมแล้วกลุ่ม2พร้อมแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วเก็บหนังสือเรียนลงใต้ลิ้นชักโต๊ะของตัวเองเก็บหนังสือเรียนลงไปเลยไม่คุยกัน

ะลูกเอามือจับหัวลายเอวลายหัวเอวหัวลายเอวหัวลายเอวกลุ่มไหนยังทำผิดอยู่เดี๋ยวมาให้เล่นเกมเลยหัวลายเอวปิดวาจาเอามือปิดวาจาเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วใช่ไหมลูกเกมนี้มีชื่อว่า Drop Candy ก็คือเป็นการวางลูกอมนั่นเองนะครับฟังให้ดีนะกติกาของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกติกาก็คือนักเรียนจะต้องอ่านข้อสอบทีละ1ข้อแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง1คำตอบเท่านั้นนั่นแปลว่า1กลุ่มเลือกได้กี่คำตอบ1คำตอบเราจะเล่นกันเป็นกลุ่มนะครับโดยเรามีกระดาษเป็นเอาไว้สำหรับวางลูกอมให้ชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยกระดาษก็คือกอขอคองอนี่แหละก็คือช้อยของคำตอบนะครับตัวเลือกคำตอบคุณครูปลายทางสามารถตีตารางแล้วเขียนกอขอคองอให้นักเรียนได้เลยอันนี้ใช้ไม่ยากนะครับวางลงวางลงทีนี้ฟังให้ดีนะลูกเกมนี้นะวิธีการก็คือสมมุติว่านักเรียนอ่านข้อสอบแล้วเรามั่นใจว่าข้อนี้ตอบอะไรแล้วก็วางลูกอมลงไปแล้วถ้าตอบถูกแปลว่านักเรียนจะได้ลูกอมจากครูนะถ้าตอบผิดแปลว่าอะไรลูกต้องเอาลูกอมมาให้ครูนะโดยเด็กๆดูวัตถุประสงค์ของการเล่นเกมอันนี้มีอยู่3ข้อข้อที่1คือเพื่อฝึกการจำแนกอักษร3หมู่เด็กๆจะต้องรู้ว่าอักษรหมู่นี้อยู่หมู่อะไรเรียนไปแล้วต้องจำให้ได้อันที่2เพื่อฝึกการบริหารความเสี่ยงนักเรียนอย่าคิดว่ามันเป็นการเล่นการพนันแต่ว่าเราได้ประโยชน์จากการเล่นเกมโอเคไหมรู้เรื่องเนาะเข้าใจไหมลูกและที่สำคัญต้องฝึกความสามัคคีในกลุ่มนั่นแปลว่าสมาชิกในกลุ่มจะต้องคุยคำตอบกันคุยคำตอบกันเสร็จแล้วลองว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเรามั่นใจแล้วก็ลงไปเลยเยอะๆถ้าเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ต้องบริหารความเสี่ยงโอเคไหมถ้ากลุ่มไหนล้มละลายหรือหมดลูกอมในตะกร้าของตัวเองคุณครูจะยึดหัวใจที่เคยสะสมเอาไว้ด้วยเอาหรือเปล่าถ้ากลุ่มไหนได้ลูกอมเยอะนั่นแปลว่าคะแนนครูจะยึดหัวใจ1ดวงพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวปลายทางพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาข้อละไม่กี่วินาทีเองนะต้องไปด้วยความรวดเร็วโอเคไหมทีนี้เวลาตอบอย่าให้กลุ่มอื่นเห็นคำตอบของเราเอาป้ายบังไว้หรือนักเรียนทุกคนช่วยกันบังไว้นะพร้อมมีทั้งหมด10ข้อนะครับข้อแรกง่ายมากเลยนักเรียนต้องได้ลูกอมครูเยอะแน่เลยข้อแรกพร้อมนะข้อแรกเชิญไม่ต้องคุยดังเบาปลายทางตอบได้เลยลูกปลายทางตอบได้นะหมดเวลาเอามือจับหัวลายเอวกลุ่มไหนยังไม่จับไม่ยุ่งกับลูกอมแล้วโอ้โหลงเธอลงหมดเลยเหรอหมดตะกร้าเลยเหรอคำตอบคืออะไรข้อนี้แน่ใจนะสอนสูงคำตอบคือขอไข่นับมากลุ่มที่5ได้4กลุ่มที่นี้ได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ1อันเหรอกลุ่ม3กลุ่ม2เท่าไหร่15ข้อต่อไปถ้าไม่เงียบคุณครูไม่เปิดข้อต่อไปให้กลุ่มไหนคุยจะยึดลูกอมทีนี้ข้อที่2มีเงื่อนไขว่าถ้าตอบถูกห้ามกรี๊ดห้ามเสียงดังถ้าเสียงดังแปลว่าครูจะเอา

0: ลูกอมที่เธอตอบเนี่ยคืนครูหมดเลยโอเคไหมลองดูซิว่ากลุ่มไหนจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้โอเคไหมลูกต่อข้อที่2เงื่อนไขนะห้ามอะไรห้ามเสียงดังเพราะฉะนั้นเอามือปิดปากไว้รอเลยพร้อมไหมเอ่ยข้อที่2คืออักษรตำคู่มีเสียงที่ใกล้เคียงหรือคู่กับอักษรหมู่ได้ไม่คุยนักเรียนนับก่อนนะลูกก่อนที่จะลงนับก่อนนะอ้าวเด็กๆปลายทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มไหนเสร็จแล้วเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวหัวลายเอวปิดวาจาไม่เอามือจับลูกอมแล้วคนไหนยังจับลูกอมอยู่ปิดวาจาคำตอบคืออะไรเอ่ยคำตอบก็คืออักษรต่ำคู่จะต้องคู่กับอักษรสูงมีใครกลุ่มไหนถูกกลุ่มที่5และกลุ่มที่2ถูกต้องกลุ่มที่3กลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม4เอาลูกอมมาให้ครูเทคืนมาในตะกร้าเลยคืนมากลุ่ม3ส่งมาลูกกลุ่ม3เอา
1: หมดเลย
0: เหรอ
1: ไม่เดียว
0: หนูลงไปเท่าไหร่ลูกลงมาคืนมาคืนมากลุ่ม3คืนมากลุ่มที่5ได้กี่10เลยเหรอกลุ่มที่2เท่าไหร่ลูก
1: 10
0: ฮะ20กลุ่มให้กลุ่มที่3ก่อนไอ้กลุ่ม5ก่อนอันนี้10ส่งไปให้เพื่อนกลุ่มนี้เท่าไหร่นะ20เหรออ้าวกมลวุฒินับว่าครบมั้ยต่อไปข้อต่อไปตอนนี้มีกลุ่มที่ล้มละลายแล้วคือกลุ่มไหนกลุ่ม1เทกระจาดหมดเลยไม่ถูกแล้วเท่าไหร่ลูก17ขาด3ข้อที่3นะข้อนี้ให้เสียงดังได้ถ้าถูกโอเคไหมพร้อมคำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำที่อยู่ในอักษรสูงดูซิอักษรสูงติ๊กตอกตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนอย่าลงเยอะนะลูกครูนับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวโดนยึดหมดนะแล้วแต่เลยลงไปพร้อมหรือยังตอบได้หรือยังเอ่ยอักษรสูงคือข้อไหนปลายทางได้หรือยังลูกปลายทางเสร็จแล้วนะต้นทางเสร็จหมดหรือยังถ้าเสร็จแล้วเอามือจับหัวเราจะไม่ยุ่งกับลูกอมแล้วเอามือจับหัวกลุ่มไหนยังไม่จับลายเอวหัวลายเอวทีนี้คำตอบคือข้อไหน
1: ข้อควาย
0: ถูกไหมกลุ่มนั้นถูกไหมไม่ถูกส่งมา
1: 15
0: วางกี่อัน
1: วาง
0: ฮะหนูวางกี่อันลูกเอาตามที่วางเท่าไหร
1: ่
0: 12เอามือมา
2: 7ทำได้6
0: เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ7ใช่ไหมกลุ่มนี้เท่าไหร
1: ่
0: 15ต่อไปต่อทีนี้เด็กๆกลุ่มที่3 4 5และกลุ่ม2แล้วเรียนมองมาที่กลุ่ม1ลูกน่าสงสารไหมเราจะให้เพื่อนคนละกี่เม็ดดีให้เพื่อนมาไม่ต้องให้เยอะนะให้เขาสะสมเองไม่ต้องให้เยอะลูกบริจาคให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยมีน้ำใจกลุ่มไหนจะให้เพื่อนอีกไม่ต้องให้เยอะให้สักนิดนึงพอดูสิเขาทำหน้าตาน่าสงสารมากเลยเขามองเราเล่นเกมโอเคมานั่งทีข้อต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงพร้อมแล้วเงียบเสียงนะข้อที่4ข้อใดไม่เข้าพวกดูซิข้อใดไม่เข้าพวกคำในข้อไหนไม่เข้าพวกคุณครูจะแจกลูกอมตามจำนวนที่เราวางไว้ในกระดานนะลูก

พร้อมหรือยังเอามือจับหัวลายเอวหมดเวลาหมดเวลาวางไปเท่าไหร่เนี่ยวางไปเท่าไหร่คำตอบก็คือข้อไหนเอ่ยแน่ใจคือข้อควายเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงไม่เข้าพวกเป็นอักษรเกิน1อันเอามาคืนเกิน1อันข้อต่อไปข้อที่5เชิญอักษรกลางนักเรียนข้อนี้ครูขอจำกัดได้ไหมว่าอย่าลงเกิน5ให้มากสุดคือ5เพราะว่าครูนับลูกอมไม่ทันอ่ะได้หรือยังเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาไม่ยุ่งกับลูกอมแล้วนะปิดวาจาคำตอบก็คือข้อไหนเอ่ยก็ไก่5กลุ่มนี้มาเท่าไหร่ลูก5ต่อไปกลุ่มที่5มาข้อต่อไปข้อที่6เชิญข้อใดต่อไปนี้เป็นคำที่อยู่ในอักษรต่ำดูซิอักษรต่ำคำตอบก็คืออะไรเอ่ยคำตอบคืออะไรเอ่ยพร้อมหรือยังเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวคำตอบคือข้อไหนลูกเราไม่ยุ่งกับลูกอมแล้วนะกลุ่มไหนยังจับอยู่คุณครูจะขอปรับเป็นแพ้ทันทีคำตอบคือข้อควายข้อควายกลุ่มนี้คืนกลุ่มที่5คือทำไมคืนน้อยจังเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่กลุ่มนั้นเท่าไหร่3ไปต่อไปข้อที่7เงียบเสียงเงียบเสียงนะข้อที่7เชิญข้อใดกล่าวผิดดูซิข้อไหนกล่าวผิดติ๊กตอกข้อ7แล้วนะตอนนี้ข้อใดกล่าวผิดเชิญเลยกอไก่ขอไข่คอควายงองูเลือกข้อไหนวางลูกอมตามที่เราต้องการห้ามลงเยอะเดี๋ยวจะตอบผิดเนี่ยได้คืนครูหมดเลยนะได้หรือยังลูกกลุ่ม1เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะกลุ่ม1เสร็จแล้วมือจับหัวกลุ่ม2มือจับหัวกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5คำตอบก็คือข้อ yeah! งู กลุ่มไหนไม่ถูกเอามาคืน5 yeah! กลุ่มนั้นเท่าไหร่ลูก yeah! กลุ่มนี้5ใช่ไหมเอามาคืนใส่มากลุ่มนี้เท่าไหร่5ต่อไปข้อ8เราเหลืออีก3ข้อพอหรือยังจะทำแบบฝึกหัดหรือยังเอาให้หมดใช่ไหมไปข้อ8ต่อข้อใดมีอักษรครบ3หมู่ดูซิครบ3หมู่ข้อใดมีอักษรครบ3หมู่ติ๊กตอกอ่ะด้วยความรวดเร็วลูกเร็วเลยกอไก่ขอไข่คอควายงองูตอบข้อไหนมีอักษรครบ3หมู่นะปลายทางตอบได้ไม่เอ่ยวางลูกอมลงไปในกระดานเลยนะครับเสร็จหรือยังยังวิเคราะห์ให้ดีมีอักษรครบ3หมู่

0: ตอบข้อนี้เอวหัวไหล่เอวกลุ่มหนึ่งตอบอันไหนลูกตอบเลยเอาลูกอมวางเลยพร้อมแล้วนะคำตอบก็คือคำตอบก็คือข้อไหนเอ่ยข้อควายกลุ่มไหนถูกกลุ่ม3คนเดียวที่เหลือเอามาคืนครูลูกอมกลุ่ม3ได้เท่าไหร่อ่ะส่งมากลุ่มที่5ส่งมาอ่ะส่งไปให้เพื่อนลูก2ก้อนต่อไปข้อ9อ่ะเร็วข้อ9ข้อ9ข้อ9ข้อ9อ่ะดูซิข้อใดมีอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวตามลำดับต่ำคู่และต่ำเดียวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วเลยอ่ะเอาวางลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือจับหัวเอามือจับไหล่จับเอวหัวไหล่กลุ่ม3ถูกอีกแล้วอ่ะกลุ่ม1ส่งมากลุ่ม4ส่งมาเมื่อกี้กี่ก้อนอ่ะกลุ่มไหนลูกกลุ่ม5ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่5อ่ะต่อไปเลยอักษรหมู่ใดอักษรหมู่ใดเอาเร็วๆๆๆๆๆอ่ะเรียบร้อยแล้วปลายทางเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเอ่ยปลายทางพร้อมแล้วนะเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวคำตอบก็คือขอไข่กลุ่มไหนถูกบ้างกลุ่ม5ก็ถูกกลุ่มนี้เท่าไหร
1: ่
0: 5เท่าไหร่ลูก5กลุ่มนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ลูก4อ่ะเสร็จเรียบร้อยไหนใครได้กำไรจากเกมนี้บ้างได้ทุกกลุ่มใช่ไหมกลุ่มไหนขาดทุนกลุ่มไหนขาดทุนโอเคอ้าวทีนี้เด็กๆมาดูที่ของฝากจากครูให้หนูคนเก่งตอนนี้เก็บลูกอมลงก่อนนะเราจะยังไม่ยุ่งกับลูกอมนะลูกทุกคนเงยหน้ามาที่หน้ากระดานกลุ่มไหนที่ไม่ฟังตามเงื่อนไขของครูจะยึดคืนให้หมดเลยอ่ะทุกคนมาดูที่ใบงานนะวันนี้เราจะใช้ใบงานที่1เรื่องจัดกลุ่มอักษร3หมู่นะครับในใบงานนี้ง่ายๆมากเลยคุณครูจะมีคำศัพท์ให้แล้วก็ลองดูว่าคำนั้นมันคืออักษรหมู่อะไรแค่นั้นเองนะลูกพอไหวไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ใบงานที่1คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ www.dltv.ac.th รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนักเรียนลองดูหมู่อักษรก็บอกว่าเป็นอักษรหมู่อะไรแล้วก็บอกพยัญชนะต้นให้คุณครูถ้าในคำนั้นมี2พยางค์ก็ต้องบอกพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวใช่ไหมส่วนความหมายอ่ะทุกคนดูที่ช่องความหมายในช่องความหมายคุณครูจะขอให้ไปทำเป็นการบ้านโอเคไหมได้ไหมลูกให้เราแค่วิเคราะห์หมู่อักษรแล้วก็ดูพยัญชนะ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆห้องเรียนต้นทางทำใบงานเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะบางคนยังไม่เสร็จใช่ไหมไม่เป็นไรบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยได้ไหมได้นะอ่ะคำแรกคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกงดงามงดงามเป็นอักษรหมู่อะไรงดงามงองูอยู่ในอักษรตั้มเดียวนะพยัญชนะต้นก็คืององูนะครับอ่ะคำที่สองรวดเร็วอักษรอะไรรวดเร็ว
1: ตั
0: ้มเดียวถูกต้องอ่ะเด็กๆเช็คตามคุณครูแล้วก็คนไหนตอบถูกใส่เครื่องหมายถูกหน้าหมายเลขข้อได้เลยคำที่สามคางคกคอควายอักษร
1: ต
0: ั้ม
1: ค
0: ู่ตั้มอะไร
1: ตั้มคู่
0: อ้าวต่อไปฝักใฝ่ฝอฝาอักษรอะไรลูกอักษรสูงถูกต้องต่อมากางเกงก็ไก่อักษรอะไรอักษรกลางตอบดังๆนะช่วยกันปลายทางด้วยนะครับต่อมาสงสารสอเสืออักษรอะไรลูก
1: สูง
0: อักษรสูงดีมากต่อไปผีเสื้อมีผอผึ้งและสอเสืออักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงถูกไหมถูกต้องนะต่อมาเก้าอี้มีกอไก่และออ่างอยู่ในอักษรกลางดีมากอยู่ในอักษรกลางและต่อมาช่ำชองชอ

0: ช้างทั้งสองพยางเลยอยู่ในอักษรอะไรเอ่ยชอช้าง
1: ตาม
0: คู่ดีมากและต่อมาป้องกันปอปาและกอไก่อักษรอะไรเอ่ยอักษรกลางดีมากและต่อมาลวดลายลอลิงอักษรอะไรลูกลอลิงอักษรตำเดียวนะอักษรตำเดียวต่อไปชุนเฉียวช้อชิงอักษรสูงก็คืออยู่ตรงนี้ต่อมามุ่งมั่นมอม้าตำอะไรตำเดียวดีมากต่อมาจงใจตำอะไรตำไหมจงใจกลางหรือตำ
1: กล
0: างดีมากอักษรกลางและคำสุดท้ายคำว่าแต่งตั้งอักษรอะไรลูกอักษรกลางนะอักษรกลางอ้าวใครถูกทั้งหมดเลยยกมือดีมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดสุดยอดอ่ะทีนี้หน้าที่ของนักเรียนต่อไปก็คือต้องไปเขียนความหมายให้คุณครูเป็นการบ้านใช้วิธีการเปิดพจนานุกรมรับทราบทุกคนนะฝากเด็กๆปลายทางเช่นกันนะครับไปเขียนความหมายมาให้คุณครูแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจการบ้านให้นักเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาพบเมื่อเราผันวรรณยุกต์ถูกต้องก็จะเชื่อมต่อไปเรื่องของการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนั่นเองนะนี่คือประโยชน์ของไตรยางค์ต่อมาอันนี้เป็นผังความคิดที่เราเรียนกันวันนี้ทั้งหมดเลยจำได้ไหมอักษรกลางมีกี่ตัวอ่ะตอบดังๆอักษรกลางกี่ตัวลูกก็นักเรียนก็ไปลองเรียนรู้เพิ่มเติมนะว่าจริงๆมีคำเยอะมากเวลาอ่านคำก็ลองวิเคราะห์ดูว่าคำนี้อักษรอะไรเราจะได้ผันได้ถูกต้องนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับเรื่องของการเรียนอักษร3หมู่นะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็หวังว่าเด็กๆน่าจะสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับสิ่งที่แล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะตอนที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืช

0: ำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1: วันนี้ Trower TROWEL Trower แปลว่าช้อนปลูก Hand Fork HANDFORK Hand Fork แปลว่าซ่อมพรวน Watering CanWatering can watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเอง
2: ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

0: ครบครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปันฉิมนะคะเรื่องที่ผ่านมาที่เราเรียนไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีทั้งการบวกการลบแล้วก็ในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบใช่ค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบจะเห็นได้ว่าคุณครูแพรวงเล็บเลข1ไว้แสดงว่าในเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2ชั่วโมงในวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่1ในการเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบซึ่งการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบเนี่ยแสดงว่าคุณครูแพรจะต้องมีโจทย์กำหนดให้นักเรียนใช่หรือไม่สิ่งแรกที่นักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนคิดว่านักเรียนทำอย่างไรเอ่ยเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาปุ๊บสิ่งแรกที่นักเรียนทำโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรคะอ่านก่อนถูกต้องไหมเอ่ยอ่านเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นๆ

ถึงแล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ต่อว่าเมื่อนักเรียนอ่านทำความเข้าใจโจทย์นั้นๆแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างรวมถึงนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าการวางแผนในข้อนี้เราจะมีการวางแผนดำเนินการโดยการบวกการลบหรือว่าอย่างไรดังนั้นในวันนี้นักเรียนจะต้องมีความตั้งใจมากในการอ่านแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ปัญหาจะมีทั้งเป็นการบวกแล้วก็การลบจะเห็นได้ว่าในแชมป์ประถมศึกษาปีที่4ของเราจำนวนของเรามากขึ้นดังนั้นจะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นั่นเองค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะทบทวนนักเรียนโดยการทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะโดยคุณครูจะมีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนนักเรียนลองมาดูคร่าวๆกันก่อนมาลองดูกันเลยนะคะตอนนี้อ่านสถานการณ์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนะคะถ้านักเรียนอ่านรอบแรกนักเรียนยังรู้สึกว่านักเรียนยังอ่านแล้วไม่เข้าใจนักเรียนสามารถอ่านซ้ำได้อีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านแล้วคุณครูแพรขอให้นักเรียนวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะสิ่งแรกเมื่อนักเรียนอ่านแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยคุณครูแพรอยากจะทราบว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่าจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือแดงมีรูปภาพมากกว่าดำกี่ใบส่วนใหญ่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะคุณครูแพรแนะนำก็คือจะอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหาของเรานะคะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์ถามอะไรนักเรียนต้องรู้อีกหนึ่งอย่างก็คือนักเรียนรู้หรือไม่ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้หรือโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์กำหนดอะไรมาให้คะสถานการณ์นี
1: ้แดงมีรูปภาพ30ใบดำมีรูปภาพ
0: โจทย์กำหนดมาให้ใน2ส่วนส่วนที่1คือแดงมีรูปภาพ30ใบดำมีรูปภาพ10ใบโจทย์ต้องกำหนดมาให้เราอย่างน้อย2ส่วนเพื่อให้เรารู้ดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เมื่อเรารู้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้รู้สิ่งที่โจทย์ถามคุณครูแพรบอกว่านักเรียนจะหาได้ไหมว่าแดงมีรูปภาพมากกว่าดำกี่ใบนักเรียนคิดว่านักเรียนหาอย่างไรเอ่ยจำนวนรูปของใครเอ่ยเป็นจำนวนรูปภาพของแดงดังนั้น30คือการนำจำนวนรูปภาพของแดงมาลบด้วยจำนวนรูปภาพของดำที่เป็น10ดังนั้นถ้าโจทย์ถามนักเรียนว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรขอให้นักเรียนเขียนเป็นข้อความได้ไหมคะโดยเริ่มแรกนักเรียนอาจจะเขียนเป็นตัวเลขได้ก่อนทำไมถึงใช้การลบคุณครูแพรจะใช้แผนภาพนะคะโดยเป็นแผนภาพบาร์โมเดลแผนภาพบาร์โมเดลคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองรู้จักกันนักเรียนเคยรู้จักมาหรือไม่คะแผนภาพบาร์โมเดลอาจจะเคยเจอมาแต่อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่นักเรียนเคยเจอมาเราเรียกว่าแผนภาพบาร์โมเดลเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะคะคุณครูบอกว่าแพลวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวจะใช้แผนภาพในการแสดงเพื่อวิเคราะห์โจทย์ว่าข้อนี้จะเป็นการบวกหรือข้อนี้จะเป็นการลบอันดับแรกแผนภาพของเรานักเรียนต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงจำนวนรูปภาพซึ่งมีของใครบ้างคะในข้อนี้มีของแดงกับของดำตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องฟังให้ดีๆว่าคุณครูแพรถามอะไรแล้วช่วยกันตอบตอนนี้คุณครูแพรยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนเขียนหรือจดอะไรจำนวน30ใบเราจะใช้กล่องหรือแถบสีในการแสดงดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าคุณครูแพรจะสร้างกล่องขึ้นมา1กล่องซึ่งกล่องนี้จะมีลักษณะเป็นกล่องที่มีความยาวที่แตกต่างกันแต่ความกว้างของกล่องจะต้องเท่ากันดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพรสร้างมาเป็นแดงมีรูปภาพ30ใบดังนั้นกล่องสีแดงตอนนี้หรือแถบสีแดงตอนนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะ30ใบคุณครูแพรเขียนเลยว่า30ใบถ้าเรารู้ต่อมาอีก1คนคือใครเอ่ยดำคุณครูแพรก็มาเริ่มที่ดำเวลาการสร้างแสดงแผนภาพบาร์โมเดลนักเรียนจะต้องสร้างที่จุดเริ่มต้น

0: แดงคุณครูแพรบอกเวลาสั้นกว่าให้นักเรียนสร้างให้เหมาะสม10น้อยกว่า30ถูกต้องไหมคะคุณครูแพรใส่ก่อน10ใบนักเรียนจะสังเกตได้เลยว่า1จุดเริ่มต้นของกล่องหรือจุดเริ่มต้นของบาร์โมเดลที่เรากำลังสร้างเนี่ยต้องเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกัน2ความกว้างของกล่องความกว้างของกล่องคืออะไรนี่ความกว้างของกล่องระหว่างกล่องของแดงและกล่องของดำต้องมีความกว้างที่เท่ากันแต่ความยาวยาวเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดังนั้นนักเรียนสังเกตตอนนี้จุดเริ่มต้นจุดเดียวกันคราวนี้โจทย์ถามว่าแดงมีรูปภาพมากกว่าดำกี่ใบส่วนไหนเป็นส่วนที่บอกว่ามากกว่านักเรียนดูไหมส่วนที่มันยาวแตกต่างกันถูกต้องไหมคะคุณที่เกินออกมาหลังจากที่เป็นเส้นปะจะเป็นส่วนที่บอกว่าส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่แดงมีรูปภาพมากกว่าดำซึ่งโจทย์ต้องการหาส่วนที่แตกต่างนักเรียนรู้ส่วนใหญ่ทั้งหมดกับรู้ส่วนย่อยหนึ่งส่วนที่เล็กกว่าหาตรงนี้นักเรียนต้องนำมาทำอะไรกันคะเมื่อกี้นักเรียนบอกมานำมาทำอะไรกันเอ่ยลบกันถูกต้องไหมคะลบกันมาจากไหนมาจากการที่นักเรียนรู้กล่องที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมดคือกล่องยาวที่สุดกับกล่องที่มีส่วนเล็กที่สุดอยากหาส่วนที่แตกต่างกันข้างนอกการหาส่วนที่แตกต่างกันข้างนอกเราจะได้เป็นการลบดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้แผนภาพบาร์โมเดลในการแสดงเพื่อหาได้ว่าเราจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะซึ่งในข้อนี้นักเรียนก็สามารถแสดงบาร์โมเดลได้แบบของคุณครูแพรวแบบนี้เราเรียกว่าภาพแผนภาพบาร์โมเดลดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรวบอกว่าจากที่นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ใช้แผนภาพบาร์โมเดลแล้วไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์สิคะประโยคสัญลักษณ์ของสถานการณ์นี้นักเรียนได้เป็นว่าอย่างไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้วิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรนะวิเคราะห์แล้วได้เป็นการลบไหนประโยคสัญลักษณ์นำจำนวนอะไรมาลบด้วยจำนวนอะไรคะ30ลบด้วย10นะคะอย่าลืมประโยคสัญลักษณ์จะต้องมีอะไรด้วยเอ่ยจำได้ไหมเท่ากับเท่าไรหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของเราเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์มาหาคำตอบให้หน่อย30ลบด้วย10จำนวนตัวเลขง่ายมาก30ลบด้วย10เหลือ20 20หมายถึงอะไรในสถานการณ์นี้20หมายถึงอะไรคะ
1: ใบ
0: ของอะไรด้วยใบของอะไรรูปภาพของใครด้วยของแดงที่มากกว่าดำดังนั้นเวลาเราตอบเป็นประโยคการตอบของโจทย์ปัญหาคุณครูแพรบอกนักเรียนจะต้องตอบโดยการทวนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแดงมีรูปภาพมากกว่าดำกี่ใบเราคำนวณมาแล้วเมื่อกี้ได้กี่ใบนะคะ20ใบนักเรียนก็นำมาตอบโดยการทวนสิ่งที่โจทย์ถามอีกหนึ่งรอบว่าแดงมีรูปภาพมากกว่าดำ20ใบเมื่อนักเรียนทวนแล้วนักเรียนลองตรวจสอบอีกหนึ่งรอบซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขของเราไม่ได้มากคำตอบของเราถูกต้องแต่ถ้าสมมุติตัวเลขของเรามากขึ้นนักเรียนจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งรอบเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องเป็นอะไรนะเครื่องคิดเลขนักเรียนต้นทางนะคะมีเครื่องคิดเลขในบางส่วนแล้วนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางใช้เครื่องคิดเลขนะคะจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการทบทวนจำนวนของเรามากหรือน้อยคะจำนวนที่กำหนดให้มามากหรือน้อยคะน้อยนักเรียนสามารถมองแล้วตอบได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูสถานการณ์กันบ้างโจทย์ของเราเปลี่ยนไปแล้วอันดับแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรนะคะอ่านก่อนอ้าวอ่านพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาขอให้นักเรียนต้นทางทุกๆคนแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนอ่านโจทย์ปัญหาไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะเพื่อเป็นขั้นตอนแรกในการอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาจากโจทย์นี้เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันไปแล้วโจทย์ของเราเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์ของเราตอนนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับอะไรก่อนเกี่ยวข้องกับ

0: บริษัทที่มีการส่งออกสินค้าโดยบริษัทที่ส่งออกสินค้าเข้าพูดถึงเป็นปีซึ่งมีปีอะไรบ้างมีปีนี้กับมีปีที่แล้วนักเรียนจะต้องเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์ถามอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามไปพร้อมๆกันอ่ะมาดูพร้อมกันก่อนอันดับแรกเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนบอกหน่อยโจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่องตามที่คุณแพลวแนะนำส่วนใหญ่สิ่งที่โจทย์ถามมักอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหานักเรียนก็นำมาตอบได้ต่อมาโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะจากสิ่งที่นักเรียนอ่านมานักเรียนคิดว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เอ่ยอ่านพร้อมกันหน่อยลองวิเคราะห์โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างขอเป็นประโยคทั้งหมดเลยนักเรียนคิดว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าบรรทัดล่าสุดที่เป็นของโจทย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์ถามส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ถามเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นเองดังนั้นเนี่ยคือขั้นตอนแรกที่นักเรียนจะต้องเข้าใจคือ1การอ่านทําใจโจทย์แล้วก็รู้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะคะนี่เป็นขั้นตอนที่1อ่ะคราวนี้คุณครูแพลวอยากมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยถ้าคุณครูแพลวถามว่าปีที่แล้วส่งออกสินค้าได้กี่กล่องปีที่แล้วส่งออกสินค้าได้กี่กล่อง
1: 534,000 กล่อง
0: ซึ่งโจทย์บอกมายังบอกมาแล้วนักเรียนสามารถตอบได้เลยคือ 534,000 กล่องอ่ะลองฟังคำถามต่อไปถ้าคุณครูอยากถามนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะว่าปีนี้ส่งออกสินค้ามากกว่าหรือน้อยกว่า 534,000 กล่องที่ส่งออกมากกว่าไปที่แล้วนักเรียนตอบได้เลยว่ามากกว่าแต่มากกว่า 534,000 กล่องไหมมากกว่าเพราะว่าปีที่แล้วคือจำนวนได้เป็น 534,000 กล่องดังนั้นตอบได้เลยว่ามากกว่านะคะอ่ะคราวนี้คุณครูแพลบอกว่าอยากให้นักเรียนมาช่วยกันหน่อยมาช่วยหาคำตอบนักไม่มั่นใจสิ่งสำคัญที่นักเรียนสามารถใช้ในการบอกได้คือการเขียนแผนภาพบาร์โมเดลเดี๋ยวคุณครูแพลจะพานักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมาเขียนแผนภาพบาร์โมเดลกันนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าในเรื่องต่อไปนักเรียนอาจจะต้องมีการเขียนแผนภาพบาร์โมเดลให้กับคุณครูตอนนี้เรื่องที่เรากำลังสนใจในสถานการณ์นี้เป็นเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออกซึ่งมีกี่ปีคะ
1: 2
0: ปีมีปีอะไรบ้างเอ่ยมีปีที่แล้วกับมีปีนี้ดังนั้นกล่องของเราจะชื่อว่ากล่องของปีที่แล้วกับกล่องของปีนี้จะแตกต่างกับข้อตัวอย่างไปแล้วในสถานการณ์แรกที่ว่าเป็นในเรื่องของรูปภาพที่เป็นของแดงและของดำนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าโจทย์พูดถึงอะไรบ้างเพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นชื่อกล่องของเราดังนั้นกล่องของครูแพลวจะเป็นกล่องของปีที่แล้วกับกล่องของปีนี้เรามาเริ่มการเริ่มแรกคุณครูแพลวสร้างเป็นกล่องของปีที่แล้วก่อนกล่องของปีที่แล้วนักเรียนทราบยังว่าปีที่แล้วส่งออกสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่ทราบแล้วเท่าไหร่เอ่ย
1: 534,000 กล่อง
0: ดังนั้นการสร้างกล่องแรกนักเรียนสามารถสร้างได้โดยการนักเรียนเริ่มเลยจากกว้างเท่าไหร่ก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วใส่จำนวนลงไปถ้านักเรียนทราบจำนวนแล้วคือ 534,000 กล่องนี่คือกล่องของจำนวนที่บ่งบอกของสินค้าในปีที่แล้วแต่เรามีอีก1ปีคือปีอะไรคะปีนี้คุณครูแพรก็จะเว้นระยะหน่อยแล้วก็มาเขียนด้านล่างว่าเป็นปีนี้ปีนี้นักเรียนทราบยังว่าส่งออกสินค้าไปกี่กล่องทั้งหมดทราบยังยังไม่ทราบเพราะว่าการที่เราจะทราบว่าปีนี้ส่งออกสินค้าได้กี่กล่องเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเรายังไม่ทราบแต่นักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ากล่องของปีนี้จะสั้นกว่าหรือจะยาวกว่ากล่องของปีที่แล้ว
1: ยาวกว
0: ่
1: า
0: ทำไมถึงทราบว่ายาวกว่าแน่นอนเพราะบรรทัดที่2โจทย์บอกว่าปีนี้ส่งออกมากกว่าปีที่แล้วดังนั้นการที่ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วความยาวของกล่องก็ต้องยาวกว่ากล่องของปีที่แล้วคุณครูแพลวจึงจะเริ่มต้นการสร้างกล่องที่ตรงกันนักเรียนสังเกตดีๆนะคะการสร้างบาร์โมเดลแผนภาพบาร์โมเดลนักเรียนจะต้องเริ่ม

0: างกล่องที่จุดเริ่มต้นจุดเดียวกันความกว้างของกล่องจะต้องมีความกว้างที่เท่ากันแต่ความยาวนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าจะสั้นกว่าหรือจะยาวกว่าเมื่อกี้เราวิเคราะห์ทำอย่างไรนะยาวกว่าคุณครูแพรเริ่มที่จุดเดียวกันสร้างยาวกว่าออกมายาวกว่าจะมากหรือน้อยวิเคราะห์จำนวนโจทย์บอกมาว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะ35,000 กล่องซึ่ง 35,000 กล่องเวลานักเรียนเทียบกับ 500,000 เนี่ยจะแตกต่างกันมากดังนั้นนักเรียนอาจจะวาดให้ยาวกว่าเพียงเล็กน้อยไม่ต้องยาวมากได้ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์จำนวนนิดนึงเพื่อสร้างกล่องบาร์โมเดลให้มีตรงนี้นักเรียนยังไม่ทราบแต่นักเรียนทราบในส่วนที่มากกว่าตรงไหนเอ่ยที่เป็นส่วนที่บอกว่ามากกว่าคะตรงไหนเอ่ยจากรูปภาพของเรานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนที่บอกได้ว่ามากกว่าตรงของปีนี้แล้วตรงไหนของปีนี้ถึงจะบอกได้ว่าตรงนั้นเป็นส่วนที่มากกว่าจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้กล่องที่ยาวกว่าคือส่วนที่ยาวกว่าออกไปใช่ไม่ใช่คะดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพรขอสร้างเส้นปะในส่วนที่เท่ากันส่วนไหนเอ่ยส่วนที่2ดังนั้นส่วนที่2จะเป็นส่วนที่บอกว่ามากกว่านั่นเองนะคะคุณครูแพรก็จะมาเขียนให้นักเรียนรู้อ๋อส่วนที่2จะเป็นส่วนที่บอกว่ามากกว่าซึ่งมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะ 35,000 กล่องคราวนี้โจทย์ถามกล่องสีแดงทั้งหมดนักเรียนคิดว่ากล่องสีแดงนักเรียนหาได้อย่างไรส่วนที่1นักเรียนทราบยังคะส่วนที่1มีขนาดเท่าไหร่เอ่ยมีจำนวนอยู่ที่ 534,000 กล่องเนื่องจากเท่ากับของปีที่แล้วแต่ส่วนที่2ทราบยังเอ่ยทราบแล้วว่ามากกว่าอยู่ 35,000 กล่องอยากได้ส่วนทั้งหมดทราบส่วนที่1และทราบส่วนที่2นักเรียนหาได้อย่างไรเอ่ยการบวกนั่นเองโดยการนำส่วนที่1กับส่วนที่2มาบวกกันเรามาลองเขียนเป็นข้อความสิคะถ้าเราจะนำส่วนที่1ส่วนที่1หมายถึงอะไรจำนวนสินค้าของปีที่แล้วบวกกับจำนวนสินค้าของปีนี้ที่มากกว่าปีที่แล้วแต่ถ้าพูดเป็นจำนวนนักเรียนก็นำจำนวน2จำนวนนี้มาทำอะไรกันคะบวกกันดังนั้นเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาเขียนเป็นข้อความก่อนถ้าคุณครูแพรบอกว่านักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนสามารถนำกล่องของปีที่แล้วบวกกับกล่องของปีนี้ที่มากกว่าไหนลองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สิคะนำอะไรมาบวกกันคะประโยคสัญลักษณ์เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไรอันนี้เราเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์สำหรับวันนี้จากชื่อเรื่องบอกแล้วขอให้นักเรียนแค่วิเคราะห์และหาคำตอบแสดงว่านักเรียนยังไม่ต้องปฏิบัติเป็นการเขียนแสดงวิธีทำช่วยกันหาคำตอบหน่อยเวลานักเรียนหาคำตอบในข้อนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้ยากมากถ้าไม่ได้ยากมากนักเรียนอาจจะบวกในแนวนอนเลยก็ได้ไม่ต้องไปตั้งบวกช่วยบวกในแนวนอนหน่อยตอนนี้จากการที่เราได้ประโยคสัญลักษณ์ถ้านักเรียนเริ่มบวกในแนวนอนสังเกตหน่อยหลักอะไรบ้างที่เป็นเลข0เหมือนกันทั้ง2จำนวนหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยดังนั้นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อย3หลักนี้เป็นเลข0ผลบวกของเราก็เป็นเลขอะไรเหมือนกัน0คุณครูแพรขอเขียนมาก่อนตอนนี้เราบวกถึงหลักร้อยแล้วต่อไปไปบวกกันที่หลักอะไรคะหลักพันไหนนำอะไรบวกกัน4บวก5ช่วยกันคิดหน่อยเร็ว4บวก5ได้เป็น
1: 9
0: 4บวก5ได้เป็น
1: 9
0: ดังนั้นเราใส่9ต่อไปหลักพันเสร็จแล้วไปต่อกันที่หลักอะไรหลักหมื่นอ้าวไหนหลักหมื่นนำอะไรมาบวกกัน
1: 3
0: นำ3บวก3 3บวก3ได้เป็น
1: 6
0: 6ใส่6สุดท้ายหลักอะไรเอ่ยหลักแสนนำอะไรมาบวกกัน
1: 69,000 กล่อง
0: กล่องซึ่ง 569,000 กล่องเป็นจำนวนของอะไรคะไหนดูอีกรอบหนึ่งเป็นจำนวนของอะไรเอ่ย
2: จำนวนของป
0: ี
2: น
0: ี้ที่บริษัทส่งออกสินค้าได้คุณครูแพรแนะนำแล้วเวลา
1: ทำงานกล่อง
0: อันนี้เป็นการตอบไหนทวนเวลาเราตอบเสร็จแล้วสิ่งสำคัญคือการที่นักเรียนจะต้องมีการอะไรเอ่ยตรวจสอบคำตอบเรามาตรวจสอบคำตอบพร้อมกันอันดับแรกในการตรวจสอบคำตอบเมื่อกี้ข้อนี้จำนวนมากขึ้นถ้าจำนวนมากขึ้นครูแพรบอกแล้วอนุญาตให้นักเรียนใช้อะไรเอ่ยใช้เครื่องคิดเลขดังนั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละคนมีเครื่อง

0: คิดเลขเป็นของตนเองอาจจะไม่เพียงพอนักเรียนสามารถใช้กับเพื่อนที่อยู่ข้างกันได้นะคะในการใช้เครื่องคิดเลขสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางเต็มเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนตอนนี้อย่าเพิ่งกดฟังพร้อมกันก่อนเร็วทุกคนฟังพร้อมกันก่อนค่ะอันดับแรกในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นการอะไรนะประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นการอะไรนะการบวกจำได้ไหมการบวกมีความสัมพันธ์กับการลบโดยการนำผลบวกของจำนวน2จำนวนลบด้วยจำนวนใดจำนวน1จะต้องเท่ากับอีกจำนวน1ผลบวกในข้อนี้เป็นอะไรคะผลบวกในข้อนี้ได้เป็น 569,000 คุณครูแพรนำ 569,000 มาลบด้วยจำนวนใดก็ได้1จำนวนอ่ะคุณครูแพรขอเลือกมานะคะลบ 35,000 อ่ะนักเรียนช่วยกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยกด 569,000 ลบด้วย 35,000 ให้หน่อยค่ะทุกคนเลยใครกดได้แล้วกดเท่ากับแล้วรอตอบพร้อมกันเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้นะคะให้กดเครื่องคิดเลข 569,000 ลบด้วย 35,000 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 534,000
0: ซึ่งตรงกับอีกจำนวนหนึ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ในช่วงแรกไหมคะตรงดังนั้นคำตอบข้อนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วตอนนี้นักเรียนทุกคนนำเครื่องคิดเลขวางไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เมื่อไหร่ถึงขั้นตอนตรวจสอบค่อยหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาใช้อีกหนึ่งรอบโอเคไหมคะตอนนี้ได้คำตอบแล้ววางเครื่องคิดเลขก่อนมาดูสถานการณ์ต่อไปเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญทำอย่างไรเอ่ยเมื่อเจอโจทย์ปัญหาทำอย่างไรอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันเลยค่ะเรียนเจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกนักเรียนจะต้องมีการอ่านทำความเข้าใจโจทย์หากนักเรียนอ่านรอบแรกแล้วนักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนอ่านซ้ำได้อีกหนึ่งรอบเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาของเราอันดับแรกเมื่ออ่านแล้วสิ่งสำคัญนักเรียนตอบคุณครูแพลวหน่อยในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือเดือนที่แล้วโรงงานผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นนักเรียนก็นำมาตอบในสิ่งที่คุณครูแบลถามได้ถูกต้องไหมคะต่อมาโจทย์กำหนดอะไรหรือโจทย์บอกอะไรมาให้เราบ้างคะเดี๋ยวให้ดูก่อนสักนิดนึงตอนนี้ทุกคนต้องวางเครื่องคิดเลขก่อนนะคะเดี๋ยวให้ตอบใหม่พร้อมกันโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะ

0: จากการที่นักเรียนตอบมาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือเดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้ 25,450 ชิ้นอันนี้เราเรียกว่าส่วนที่1ต่อมานะคะส่วนที่2บอกว่าผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้ว 3,480 ชิ้นโจทย์จะต้องกำหนดมาให้เราอย่างน้อย2ส่วนอย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวนำมาเขียนบอกว่าส่วนที่1บอกมากับส่วนที่2ได้บอกเรามานะคะคือเดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้ 254,450 ชิ้นแล้วก็ผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้ว 3,480 ชิ้นจากการอ่านข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนดำเนินการอย่างไรดีลองวางแผนสิคะว่าเราจะทำอย่างไรไม่ว่าการบวกหรือการลบดีข้อนี
1: ้
0: การลบแต่บางคนยังไม่มั่นใจอาจจะคิดว่าเป็นการบวกอีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนสามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ได้คือการเขียนแผนภาพบาร์โมเดลเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนแผนภาพบาร์โมเดลเพื่อตรวจสอบว่าเป็นจริงอย่างที่เพื่อนบอกไหมว่าลบหรือนักเรียนสังเกตในข้อนี้กับข้อที่แล้วโจทย์คล้ายๆกันไหมคะคล้ายกันแต่คำตอบหรือวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่านักเรียนเจอคำว่ามากกว่าแล้วเป็นการบวกเสมอเดี๋ยวลองดูข้อนี้ว่าถ้าเราเจอคำว่ามากกว่าเหมือนข้อเมื่อกี้จะเป็นการบวกหรือไม่

0: ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนแผนภาพบาร์โมเดลกันอันดับแรกตอนนี้เราพูดถึงโรงงานโรงงานผลิตสินค้าเหมือนกันแต่เป็นของปีนี้กับปีที่แล้วไหมคะไม่ใช่เป็นของเดือนนี้กับเดือนที่แล้วดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพรก็จะมาสร้างกล่องของเดือนกันก่อนซึ่งเราทราบแล้วมีกี่เดือนคะ2เดือนเป็นเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเริ่มแรกคุณครูแพรมาสร้างเป็นกล่องของเดือนก่อนโดยสร้างเป็นกล่องของเดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วมาดูพร้อมกันเดือนที่แล้วนักเรียนทราบยังว่าเดือนที่แล้วมีสินค้าได้กี่ชิ้นเดือนที่แล้วทราบยังเดือนที่แล้วทราบยังยังเพราะเดือนที่แล้วเป็นสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นคุณครูแพรสร้างกล่องขึ้นมาโดยไม่ใส่จำนวนโอเคไหมคะต่อมาเรามาสร้างกล่องของเดือนนี้เดือนนี้นักเรียนทราบยังว่ามีเท่าไหร่เอ่ยเดือนนี้ทราบแล้วมีเท่าไหร่คะ
1: 254,50 ชิ้น
0: 254,50 ชิ้นแต่คุณครูแพรถามหน่อยนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่ากล่องของเดือนนี้จะสั้นกว่าหรือยาวกว่ากล่องของเดือนที่แล้วคะ
1: ยาวกว่า
0: ทราบว่ายาวกว่าเอ่ยตรงไหนบอกเราอีกประโยคถัดมาบอกว่าผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้วดังนั้นเดือนนี้มากกว่าเดือนที่แล้วกล่องของเดือนนี้ก็ต้องยาวกว่ากล่องของเดือนที่แล้วเราก็จะสร้างมาใส่จำนวนได้เลยคราวนี้เหมือนเดิมเลยเมื่อมีกล่องที่สั้นกว่ากับกล่องที่ยาวกว่าเราจะสามารถแบ่งกล่องออกมาถูกต้องไหมคะซึ่งเวลาแบ่งกล่องมาแล้วเราจะทราบได้ว่าตรงที่ยาวกว่าเราเรียกว่าส่วนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเองดังนั้นในส่วนนี้จะมากกว่ากันอยู่ 3,480 ชิ้นกล่องสีแดงของเราถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเหมือนเดิมคะกล่องสีแดงถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2ส่วนเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรเขียนให้ก่อนส่วนที่1กับส่วนที่2คุณครูแพรถามหน่อยตอนนี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าอย่างไรเดือนที่แล้วโรงงานผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นซึ่งเดือนที่แล้วเป็นกล่องสีอะไรนะของกล่องสีแดงนักเรียนยังไม่ทราบแต่นักเรียนทราบว่ากล่องทั้งหมดส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยเป็น 254,50 ชิ้นส่วนที่2ที่ยาวกว่าออกมาตรงนี้เป็นส่วนที่มากกว่าอยู่ 3,480 ชิ้นอยากหาแค่ส่วนที่1ทราบส่วนทั้งหมดกับส่วนที่2อยากหาส่วนที่1หาได้อย่างไรลบกันโดยการนำส่วนทั้งหมดมาลบกับส่วนที่2ที่เราทราบนะคะดังนั้นเรามาเขียนเป็นข้อความก่อนเราอยากจะหาว่าหาคำตอบได้อย่างไรเมื่อกี้เราบอกว่านำมาลบกันโดยนำกล่องของอะไรคะนำจำนวนสินค้าในเดือนนี้ลบด้วยสินค้าที่มากกว่าเดือนที่แล้วอันนี้เป็นการเขียนแบบข้อความไหนขอเป็นการเขียนแบบประโยคสัญลักษณ์หน่อยนักเรียนนำอะไรมาลบกันคะประโยคสัญลักษณ์ขอใช้คำว่าลบด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเมื่อเราเขียนแล้วได้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วคุณครูแพรบอกว่าเราก็ต้องมีการไปคิดเวลาคิดตอนนี้เขาไม่ได้ให้นักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถไปใช้กระดาษทดคิดได้คุณครูแพรขอใช้เป็นกระดาษทดช่วยกันหน่อยนำอะไรลบกันคะอันดับแรกนำศูนย์ลบศูนย์ศูนย์ลบด้วยศูนย์เหลือศูนย์เราใส่ศูนย์ในหลักหน่วยต่อไปนำอะไรลบกันไหนตอบพร้อมกันนำห้าลบด้วยแปดเหลือเท่าไหร่คะไม่ได้ไปกระจายจาก4 4เหลือ3 5กลายเป็น15 15ลบด้วย8เหลือ15ลบด้วย8เหลือ7ใส่7ต่อไปนำอะไรมาลบกันคะ
2: 3ลบ4
0: 3ลบ4ลบได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก0ได้ไหม
2: ไ
0: ม่ได้ไปกระจายต่อที่หลักหมื่นคือ5จาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10ตอนนี้กระจายต่อจาก10ได้ยังได้แล้วจาก10เหลือ9จาก3จึงกลายเป็น13 13ลบด้วย4เหลือ9ต่อไปหลักต่อไปนะคะในหลักพัน9ลบด้วย0ได้9ต่อไปหลักถัดไปนำอะไรลบกันคะ
2: 4ลบ3
0: 4ลบด้วย3เหลือ

0: หลือ1ต่อไป2ลบด้วย0เหลือ2อ้าวนายอ่านคำตอบพร้อมกันใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ผลลบได้เป็นอะไรเอ่ย2,9,7,7อ่ะเราก็นำมาตอบเวลาตอบคุณครูแนะนำแล้วว่าให้นักเรียนทวนคำถามด้วยว่าเดือนที่แล้วโรงงานผลิตสินค้าได้เป็น 219,970 ชิ้นอ่ะเมื่อตอบได้สิ่งสำคัญคุณครูแปลว่าต้องมีการตรวจอะไรด้วยคะตรวจคำตอบการตรวจคำตอบอนุญาตให้นักเรียนทำอย่างไรใช้เครื่องคิดเลขอันดับแรกมาดูก่อนจากประโยคสัญลักษณ์จากประโยคสัญลักษณ์ได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็ได้คำตอบมาตอนนี้เป็นการลบเราสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกได้โดยการอะไรนะคะการตรวจสอบการลบนำผลลบบวกกับตัวลบจะต้องเท่ากับตัวต่างผลลบคืออะไรผลลบคือผลลบคือ 219,970 บวกตัวลบคือ34,80เอาน้องเรียนกดเครื่องคิดเลขตามสีแดงให้หน่อยค่ะตอนนี้กดเครื่องคิดเลขตามที่เราจะตรวจสอบความถูกต้องกดเลยถ้ากดตามสีแดงได้เป็นอะไรเอ่ยไหนตอบพร้อมกันเมื่อนักเรียนกดแล้วคำตอบที่ได้ได้เป็นอะไรคะ
1: 254,550
0: เมื่อนักเรียนกดแล้วนะคะคำตอบที่ได้นะคะจะตรงกับตัวตั้งดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า 219,970 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเรามีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเวลาที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ปฏิบัติกันนะคะจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบกันค่ะมาดูพร้อมกันโจทย์ปัญหาของคุณแพลมีอยู่ว่าอะไรบ้างอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะสถานการณ์จะเห็นได้ว่าทุกข้อที่ผ่านมาคุณครูแพลมีคำว่ามากกว่าหมดเลยแต่คำว่ามากกว่าหมดเลยสามารถเป็นการบวกอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ในการวิเคราะห์ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้นักเรียนตอบคำถาม6คำถามไปพร้อมกันนะคะโจทย์ถามอะไรบ้างโจทย์บอกอะไรคิดหาคำตอบได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรสุชาติมีเงินกี่บาทแล้วตรวจคำตอบนะคะว่าคำตอบที่นักเรียนคิดได้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ดังนั้นนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลมีใบกิจกรรมให้นักเรียนอยู่แล้วนักเรียนแจกใบกิจกรรมให้ภายในสมาชิกในกลุ่มเลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะนำสมุดขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนตอบ6คำถามนี้ลงไปในสมุดของตนเองได้เลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะคะนักเรียนอาจจะยังทําไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันมาวิเคราะห์แล้วก็ตอบไปพร้อมกับคุณครูแพลวก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทําต่อเป็นการบ้านในส่วนที่เหลือแล้วก็ให้นักเรียนฟังคุณครูก่อนเพื่อที่นักเรียนจะได้กลับไปทําแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะคะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะวางดินสอกันก่อนและเดี๋ยวเราตอบคําถามไปพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้กลับไปทําต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนจากข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเวลาถามเพื่อเป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์และหาคำตอบเนี่ยครูจะมีโจทย์คำถามให้นักเรียนทั้งหมด6คำถามให้นักเรียนได้ลองตอบมาลองดูกันในอันแรกโจทย์ถามว่าอย่างไรคะในข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะ

0: จทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้เอ่ย
1: สมชายมีเงิน 800,000 บาทสมชายมีเงินมากกว่าสุชาติ 125,000 บาท
0: จะได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะเป็น2 ส่วนทุกคนเงยหน้าฟังคุณครูแพลวก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้ไม่ต้องเขียนก่อนเดี๋ยวให้กลับไปทำส่วนที่2คือสมชายมีเงินมากกว่าสุชาติ 125,000 บาทจากการที่นักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามทราบสิ่งที่โจทย์บอกไหนมาลองบอกหน่อยนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรคะอันดับแรกอาจจะใช้แผนภาพบาร์โมเดลเดี๋ยวคุณแพรใช้แผนภาพบาร์โมเดลไปเงินอีกของอีกหนึ่งคนเป็นของใครคะสุชาติสุชาตินักเรียนทราบยังว่ามีเงินกี่บาทยังแต่คุณครูแพรถามหน่อยกล่องของสุชาติจะยาวกว่าหรือจะสั้นกว่าคะสั้นกว่าทำไมถึงทราบได้ว่าสั้นกว่าเพราะว่าในส่วนถัดไปเขาบอกว่าสมชายมีเงินมากกว่าสุชาติแสดงว่าสุชาติมีเงินน้อยกว่าสมชายจึงกล่องจะสั้นกว่าคราวนี้ส่วนที่มากกว่าเป็นส่วนไหนส่วนที่กล่องของสมชายยาวกว่านั่นเองคุณแพลวจึงมาใส่ให้ตรงนี้ดังนั้นอยากทราบกล่องเล็กจำได้ไหมอยากทราบส่วนที่เล็กอยากทราบอีกกล่องนึงที่เล็กกว่าเราหาได้จากการนำกล่องใหญ่ลบกับส่วนที่ยาวกว่าเราจึงสามารถมาบอกได้ว่าการหาคำตอบคือการนำจำนวนเงินของสมชายที่มีลบด้วยจำนวนเงินของสมชายที่มีมากกว่าสุชาติอันนี้จะเป็นการเขียนคำตอบในข้อที่3ข้อที่3คุณครูแพรบอกขอใช้เป็นข้อความตรงนี้นักเรียนลองเขียนตามที่นักเรียนทราบว่าอ๋อนำจำนวนนี้ลบกับจำนวนนี้นักเรียนแค่เปลี่ยนจำนวนให้เป็นข้อความแล้วเขียนให้มาได้ไหมคะนะคะดังนั้นอีกหนึ่งรอบในข้อที่3หาคำตอบได้จากการนำจำนวนเงินของสมชายลบด้วยจำนวนเงินของสมชายที่มีมากกว่าจำนวนเงินของสุชาติแต่ในรองข้อที่4นักเรียนอัดทดในการหาคำตอบได้ถูกต้องไหมคะมีใครหาคำตอบมาแล้วยังเอ่ยไหนคนที่อ่านหาคำตอบได้แล้วไหนอ่านคำตอบของตนเองให้ฟังหน่อยค่ะว่าได้กี่บาทคะ
1: 675,000 บาท
0: ดังนั้นคุณครูแพลวจึงมาสรุปในข้อ5ว่าสุชาติมีเงิน 675,000 บาทให้นักเรียนเขียนเป็นข้อความแบบนี้ด้วยนะคะในข้อที่5ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวกลับไปทำต่อได้ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องนะคะให้นักเรียนไปตรวจสอบความถูกต้องจะเห็นได้ว่าในข้อนี้เป็นการลบดังนั้นนักเรียนมีตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลลบเวลาตรวจสอบให้นักเรียนนำผลลบบวกกับตัวลบจะต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งครูแพลวตรวจสอบมาให้แล้วดังนั้นในข้อนี้คำตอบที่เป็น 675,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยทุกคนวางดินสอก่อนจากโจทย์ที่ผ่านมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าในทุกๆโจทย์มีคำว่ามากกว่าหมดเลยทุกๆโจทย์มีคำว่ามากกว่าหมดเลยถ้านักเรียนเจอคำว่ามากกว่านักเรียนสามารถบอกได้เลยไหมว่าเป็นการบวกเสมอ
1: ไม
0: ่เช่นตัวอย่างข้อนี้เห็นไหมมีคำว่ามากกว่าก็จริงแต่ยังมีการลบดังนั้นทุกๆข้อนักเรียนจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ก่อนถึงจะบอกได้ว่าเราจะใช้เป็นการบวกหรือการลบดังนั้นนะคะในวันนี้การที่นักเรียนมีโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญในขั้นตอนแรกถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรนะขั้นตอนแรกเวลานักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไร
1: อ่าน
0: สิ่งสำคัญคือการอ่านทำความเข้าใจดังนั้นขั้นที่หนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจปัญหาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรขั้นที่2ให้นักเรียนมาวางแผนการแก้ไขปัญหาว่าเราจะดำเนินการบวกหรือเราจะดำเนินการลบเมื่อนักเรียนวางแผนได้แล้วว่าอ๋อข้อนี้เราเป็นการบวกหรือข้อนี้เราเป็นการลบเราไปขั้นที่3ขั้นที่3คือให้นักเรียนหาคำตอบโดยนักเรียนก็ไปหาคำตอบในกระดาษทดก็ได้แล้วนำมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่าลืมสิ่งสำคัญต้องมีการอะไรนะคิดว่าเมื่อได้คำตอบแล้วสิ่งสำคัญต้องมีการอะไรตรวจสอบคำตอบของเรานะคะดังนั้นขั้นตอนในการแก้ปัญหามี4ขั้นตอนง่ายๆขั้นที่1อะไรเอ่ยขั้นที่1ให้ทำอย่างไร
1: อ่าน
0: ทำความเข้าใจปัญหาขั้นที่2คือ
1: วางแผนแก้ไข
0: ปัญหาขั้นที่3คือหาคำตอบและขั้นที่4คือ
1: ตรวจสอบความถูกต้องของ

รวจสอบความถูกต้องของคำตอบจากโจทย์ปัญหาดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะฝากการบ้านนะคะเป็นแบบฝึกหัด 1.20 ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยและขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนให้กับคุณครูแพลวด้วยนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดที่ 1.20 คุณครูแพลวจะฝากให้นักเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในชั่วโมงถัดไปอ้าวทุกคนตบมือ1ครั้งทุกคนตบมือ2ครั้งจากวันนี้ครูแพลวแจ้งนักเรียนไปแล้วว่าเราจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบด้วยกันทั้งหมด2ชั่วโมงวันนี้เป็นชั่วโมงที่1ดังนั้นวันชั่วโมงถัดไปเรายังอยู่ในเรื่องเดิมแต่เป็นชั่วโมงที่2ให้นักเรียนนะคะกลับไปทำการบ้านของคุณครูให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงที่2ของคุณครูค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.21 แล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนต้นทางคนใดมีเครื่องคิดเลขสามารถนำเครื่องคิดเลขมาใช้ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วยสวัสดีค่ะ

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P

0: fun. Mammal. M-A-M-M-A-L. Mammal. แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศทั้งรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันโน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดตู้เสื้อผ้าครับก่อนอื่นครูวิขอให้นักเรียนนะครับหยิบเอาสมุดในรายวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับแล้วก็จดวันที่พร้อมกับชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนจดวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าได้ข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการจัดตู้เสื้อผ้าครับจุดประสงค์มีทั้งหมด3ข้อนะครับง่ายมากเลยนะครับตอนนี้และสังเกตดูนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอนนี้ได้จดวันที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อจดเสร็จแล้วนะครับครูวิขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงครับแล้วก็ตั้งใจฟังคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะครับครูวิมีคำถามจุดประกายความคิดนะครับที่นำมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับคำถามนั้นนะครับถ้าเราไม่มีตู้เสื้อผ้าจะมีวิธีการใดในการจัดเก็บเสื้อผ้าทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราไม่มีตู้เสื้อผ้าจะมีวิธีใดในการจัดเก็บเสื้อผ้าครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางหากได้คำตอบนั้นนะครับก็สามารถที่จะยกมือตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับคุณครูครับขอจิตอาสาตอบคำตอบหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับในการตอบคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าจะมีคำตอบอย่างไรครับ
1: พับผ้าใส่กล่องครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใช้วิธีการพับผ้าใส่กล่องนะครับขอตัวแทนอีก1คนครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่5นะครับ
1: ม้วนใส่ในกล่องหรือตะกร้าค่ะ
0: เก่งมากครับม้วนใส่กล่องหรือตะกร้าก็ได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ถ้าเราไม่มีตู้เสื้อผ้าเราอาจจะใช้วิธีการพับหรือม้วนใส่กล่องก็ได้นะครับเรามาดูในเนื้อหาของการจัดตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับจะต้องมีการจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพื่อไว้ทบทวนเวลาที่เราจะสอบนะครับ

0: สำหรับการจัดตู้เสื้อผ้านั้นนะครับก็คือการจัดเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่เช่นการแขวนการพับและการม้วนเสื้อผ้านะครับจะช่วยให้สะดวกต่อการค้นหาหยิบใช้ง่ายเสื้อผ้านั้นไม่ยับนะครับสำหรับหลักการจัดตู้เสื้อผ้านั้นนะครับมีหลักการดังนี้นะครับข้อที่1 นะครับคัดแยกเสื้อผ้าทั้งหมดโดยแยกตามโทนสีตามฤดูกาลหรือแยกตามลักษณะของเสื้อผ้าเช่นแยกกระโปรงกับกางเกงไว้คนละส่วนหรืออาจจะแยกเสื้อแขนสั้นกับเสื้อแขนยาวไว้นะครับไม่ให้ปะปนกันหรืออาจจะแยกโทนสีนะครับสีที่มีสีสันสดใสก็ไว้ด้านในหรืออาจจะเป็นสีโทนขาวไว้ด้านนอกแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับแบ่งโซนสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งตู้เสื้อผ้าของเรานั้นก็จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับสามารถใส่ได้ทั้งเสื้อกางเกงผ้าขนหนูรวมไปถึงเครื่องแต่งกายต่างๆดังนั้นเราจึงต้องแยกโซนนะครับเช่นภาพที่นักเรียนเห็นนั้นนะครับมีการแยกเสื้อแยกกางเกงใช่ไหมครับเสื้ออาจจะไว้ด้านซ้ายมือกางเกงอาจจะไว้ด้านขวามือด้านบนอาจจะเก็บกระเป๋าหรือหมวกที่เป็นเครื่องแต่งกายด้านล่างอาจจะเก็บถุงเท้าหรือรองเท้าแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับในข้อที่3นั้นนะครับเลือกแขวนเฉพาะเสื้อผ้าตัวโปรดหรือตัวที่ใส่บ่อยๆนะครับแล้วนำมาใส่ไม้แขวนไว้นะครับสิ่งสำคัญเสื้อผ้าที่เก็บหรือว่าไม่ได้ใส่นะครับเราก็ควรที่จะนำไปเก็บเพื่อที่จะได้ไม่เกะกะตู้นะครับแล้วจะได้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นนะครับสำหรับเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่บ่อยนั้นนะครับสิ่งสำคัญอาจจะใช้เทคนิคของการพับหรือม้วนใส่กล่องแทนครับสำหรับในข้อที่4นั้นนะครับม้วนเสื้อผ้าแทนการพับจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยนะครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อยืดนะครับอาจจะใช้วิธีการม้วนแล้วเก็บเข้าลิ้นชักไว้นะครับดังที่เห็นในภาพรวมไปถึงเสื้อบางอย่างหรืออาจจะเป็นถุงเท้าต่างๆก็สามารถที่จะม้วนได้ครับสำหรับในข้อที่5นั้นนะครับเลือกใช้ไม้แขวนหลายชั้นจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าได้และสามารถแขวนเสื้อได้หลายตัวมากขึ้นภาพที่นักเรียนเห็นนั้นจะเป็นไม้แขวนนะครับสามารถแขวนได้ถึง5ชิ้นเลยนะครับใน1ไม้แขวนครับและข้อที่6นะครับสวมเสื้อคลุมไว้กับชุดเรสนะครับจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยอีกทั้งยังประหยัดการใช้ไม้แขวนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและข้อที่7นะครับแยกเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่นำไปบริจาคจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้นะครับตู้ของเรานั้นก็จะได้ว่างก็สามารถที่จะนำสิ่งอื่นไปแขวนได้นะครับและอีกครั้งยังอาจจะได้บุญด้วยนะครับเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้ก็จะเกิดประโยชน์ด้วยครับต่อมาเรามาดูวิธีการดูแลรักษาตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับครูวิอยากจะถามทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับว่าจะมีวิธีการดูแลนะครับตู้เสื้อผ้าอย่างไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือนะครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายท้ายเลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับจะมีวิธีการดูแลรักษาตู้เสื้อผ้าอย่างไรดีครับขอตัวแทนตอบสัก1คนครับตอนนี้ได้ตัวแทนแล้วนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
1: ไม่ใส่เสื้อผ้าเยอะเกินไปครับ
0: เก่งมากเลยครับไม่ควรที่จะใส่เสื้อผ้าต่างๆยัดเข้าไปจนเยอะเกินไปใช่ไหมครับจนแยกประเภทไม่ได้นะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่5นะครับ
2: หมั่นดูแลทำความสะอาดค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยครับปรบมือครับหมั่นดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับตู้เสื้อผ้าของเรานั้นจะได้ไม่มีกลิ่นหรือฝุ่นนะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาตู้เสื้อผ้านะครับมีวิธีการดังนี้

ี้เลยนะครับขั้นที่1ครับหมั่นเก็บและจัดระเบียบเสื้อผ้านะครับในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อที่ลดกลิ่นอับนะครับทั้งตู้แล้วก็เสื้อผ้าอีกทั้งช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคด้วยนะครับข้อที่2นะครับวัสดุตู้เสื้อผ้านะครับที่เป็นไม้นะครับหากจะทำความสะอาดนะครับเราควรที่จะเริ่มปัดฝุ่นก่อนนะครับจากนั้นใช้ผ้านะครับชุบน้ำนะครับบิดนะครับให้หมาดๆเช็ดและใช้ผ้าแห้งเช็ดตามอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ตู้ของเรานั้นสะอาดไร้ซึ่งคราบฝุ่นละอองต่างๆครับข้อที่3นะครับสำหรับวัสดุตู้เสื้อผ้าที่เป็นกระจกนะครับไม่ควรนำวัสดุที่เป็นของแหลมคมเข้าใกล้นะครับเนื่องจากจะทำให้เกิดรอยนะครับหรือกระจกร้าวหรือแตกได้ครับข้อที่4นะครับไม่ควรวางน้ำของร้อนหรือของที่มีความชื้นกับวัสดุตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้นะครับเนื่องจากจะทำให้เนื้อไม้นั้นบวมสึกกร่อนนะครับและเสื่อมสภาพก่อนระยะเวลาอันควรครับและข้อที่5นะครับควรใช้ขี้ผึ้งนะครับถูบริเวณราวแขวนเสื้อนะครับเพื่อที่จะช่วยลดอาการฝืดของการหยิบหรือเลื่อนไม้แขวนเสื้อได้ครับนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาตู้เสื้อผ้านะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการจัดตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับสำหรับขั้นตอนของการจัดตู้เสื้อผ้านั้นนะครับขั้นที่1เลยนะครับเราจะต้องมีการวางแผนของการทำงานนะครับสำหรับการวางแผนในการทำงานนั้นก็คือการกำหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้านะครับเพื่อให้เสื้อผ้าของเรานั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและเพื่อให้หยิบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้สะดวกนะครับเวลาที่เราต้องการสวมเสื้อผ้าที่จะไปเที่ยวเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ง่าย ข้อที่2นั้นนะครับกำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เลยเราจะต้องแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออกจากกันนะครับเช่นถุงเท้าเข็มขัดโบเสื้อกางเกงกระโปรงเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับรีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วใส่ไม้แขวนนะครับส่วนเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนั้นอาจจะมีวิธีการพับเก็บให้เรียบร้อยเป็นต้นนะครับจัดเก็บเสื้อผ้าที่พับแล้วรีดแล้วนะครับแขวนไว้เป็นหมวดหมู่ครับเช่นอาจจะต้องแยกกางเกงแยกเสื้อต่างๆไว้นะครับเสื้อบางประเภทอาจจะพับไว้ในตู้หรือลิ้นชักก็ได้นะครับเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่บ่อยนั้นนะครับควรเก็บไว้ด้านในสุดของตู้เสื้อผ้านะครับและเสื้อผ้าที่สวมใส่บ่อยๆนะครับควรไว้ใกล้ๆเพื่อจะสะดวกในการหยิบใช้และค้นหาง่ายครับและขั้นตอนที่2นั้นนะครับขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะครับก็คือจัดเก็บเสื้อผ้าตามแผนที่เราได้กำหนดไว้นะครับและขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนของการประเมินผลการทำงานนะครับเริ่มจากเราจะต้องตรวจดูว่าเสื้อผ้าที่เราจัดนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยดีหรือไม่นะครับแล้วก็สะดวกต่อการหยิบใช้หรือไม่รวมไปถึงถ้ามีข้อบกพร่องเราก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขทันทีนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปถ้าเราทำดียิ่งขึ้นนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมีขั้นตอน3ขั้นตอนนี้นะครับก็คือ1เราจะต้องวางแผน2ก็คือปฏิบัติงานตามแผนขั้นตอนสุดท้ายก็คือประเมินผลงานครับนี่ก็คือกระบวนการจัดตู้เสื้อผ้าอย่างถูกวิธีครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งนักเรียนที่ต้นอยู่ต้นทางและปลายทางนะครับมีการจดบันทึกเนื้อหาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้กันบ้างนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่5เรื่องการจัดตู้เสื้อผ้าให้กับนักเรียนนะครับ2ช่วยควบคุมดูแลนะครับขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้ง

ต้นทางและปลายทางนั้นนะครับเมื่อได้ใบงานจากครูที่อยู่ปลายทางและครูต้นทางแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับอ่านคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนของการจัดตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนเมื่อทำขั้นตอนนั้นเสร็จแล้วนะครับด้านล่างก็จะให้นักเรียนออกแบบนะครับการจัดตู้เสื้อผ้าของตนเองหลังจากออกแบบเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับและตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับจากการสังเกตนะครับพบว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางมีหลายคนเลยนะครับที่ทำงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูวิขอตัวแทนสัก2คนนะครับออกมานำเสนอมาโชว์ผลงานด้านหน้าชั้นเรียนหน่อยได้ไหมครับ

0: ครจิตอาสาได้บ้างครับขอยกมือหน่อยครับเชิญเลยครับมาพร้อมกับใบงานของตนเองเลยนะครับเห็นสีสันแล้วสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของคนแรกกันเลยนะครับสังเกตได้ว่าตู้ที่ได้รับการออกแบบนั้นนะครับมีทั้งหมดอยู่4ชั้นใช่ไหมครับ1 2 3 4ใช่ไหมครับแล้วก็มี4ประตูซึ่งมีการออกแบบวางของไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วฝั่งนู้นก็มีการแขวนเสื้อไว้นะครับแล้วก็ยังมีลิ้นชักสำหรับเก็บถุงเท้านะครับเก็บเสื้อผ้าต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของคนที่1ของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับต่อไปของคนที่2นะครับครูวิขอดูหน่อยนะครับผลงานของคนนี้ก็สวยงามมากเช่นกันเลยนะครับมีการแยกประเภทของเสื้อผ้าด้วยนะครับมีทั้งแบบแขวนแบบพับนะครับมีการแยกเสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายอย่างเป็นสัดส่วนที่ดีเลยนะครับขอปรบมือให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางหน่อยครับเก่งมากเลยครับเชิญครับเอาล่ะครับตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการจัดตู้เสื้อผ้าอย่างถูกวิธีจะช่วยให้หาของง่ายขึ้นประหยัดเวลาในการเลือกเสื้อผ้าและทำให้การแต่งตัวในแต่ละวันเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรู้ใช้รู้ประหยัดนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือใบงานที่6เรื่องรู้ใช้รู้ประหยัดพร้อมกับแบบประเมินตนเองนะครับสำหรับใบความรู้และใบงานนั้นนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ให้ทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์

0: รักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้1ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง2ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก3ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ4ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l eS. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I F L O W E R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B U T T ER F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ความรู้สวัสดี
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยเราเนี่ยในบทในหน่วยที่1เนี่ยเราได้เรียนไปทั้งหมดกี่เรื่องครับ
2: 4
1: เรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของกิจกรรมทบทวนบทเรียนก็คือเราจะมาทบทวนบทเรียนตั้งแต่เรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3แล้วก็เรื่องที่4เลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูมีคลิปให้นักเรียนได้รับชมก่อนหลังจากจบนะครับคุณครูจะมีคำถามนักเรียนตั้งใจดูนะครับ
3: แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี2535ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่16ภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลข้อที่3เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือที่สาบสูญไปแล้วแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งอยู่บนเนินดินสูงรูปยาวรีตามแนวตะวันออกถึงตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ400ไร่ที่ยังคงปรากฏร่องรอยการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 4,300 ปีก่อนคริสตกาลโดยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในหลายๆด้านโดยเฉพาะความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาในด้านต่างๆอาทิหม้อเขียนสีและเครื่องมือเครื่องใช้สำริดและโลหะปัจจุบันโบราณวัตถุที่ขุดพบส่วนใหญ่ได้ถูกรวบรวมและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงในพื้นที
1: ่ขอบคุณคลิปวิดีทัศน์จาก The Bangkok Insight นะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่วิดีทัศน์จบเนี่ยนักเรียนคิดว่าเมื่อกี้ครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับเห็นอะไรบ้างนักเรียนเห็นอะไรบ้างวัตถุโบราณอะไรครับที่ไหนรู้ไหม
4: บ
1: ้านเชียงจังหวัดอะไรครับอุดรธานีเก่งมากนักเรียนครับเมื่อกี้วิดีทัศน์ที่คุณครูนำมานะครับก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมด4เรื่องเลยเราเรียนเรื่องแรกเรื่องอะไรทราบไหมเราเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องแรกนะครับทบทวนบทเรียนนะเรื่องที่2เราเรียนเรื่องเรามีหลักฐานแล้วเราต้องเจอไปอะไรครับแรงหลักฐานใช่ไหมฮะเมื่อทราบแหล่งหลักฐานแล้วเราต้องแบ่งอะไรครับเรื่องที่3ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วเรื่องล่าสุดที่เราเรียนคือคุณละอะไรครับชื่อเรื่องคือทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษเก่งมากครับนักเรียนเมื่อกี้วิดิทัศน์คร่าวๆนะครับก็บอกเรื่องของหลักฐาน

0: ทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในคลิปวิดีทัศน์คืออะไรครับที่เห็นภาพชัดๆเลยวัตถุโบราณนั้นคืออะไร
1: หม
0: ้อไห่ใช่ไหมครับเขาทำอะไรที่มันเอกลักษณ์มากๆเลย
1: ลวด
0: ลายสวยมากเลยใช่ไหมครับอันนี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องที่สองเรื่องแหล่งหลักฐานเราพบไห่ที่เป็นลวดลายนี้ที่ไหนครับ
1: บ
0: ้านเชียงจังหวัดอุดรใช่ไหมครับยุคสมัยล่ะเขาบอกไหมว่ากี่ปีเก่าแก่ขนาดไหน 4,300 ปีเลยทราบไหมว่าคือยุคอะไร
1: ก
0: ่
1: อนประว
0: ั
1: ติ
0: ศาสตร์แน่ๆยุคหินแล้วนะเมื่อกี้ใครพูดเกือบครับไม่ใช่หินอะไร
1: ห
0: ินใหม่นักเรียนเป็นช่วงยุคหินใหม่ถึงยุคสัมฤทธิ์นะครับอารยธรรมบริเวณบ้านเชียงนะครับมียุคเก่าแก่ประมาณนี้เลยแล้วก็เรื่องทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษเหมือนกันก็คือการบอกช่วงเวลาใช่ไหมครับเก่งมากนี่ครับที่คุณครูให้ดูก็คือไห่ใช่ไหมครับที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่ไหนครับบ้านเชียงจังหวัดอุดรนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ไหม
1: ใช
0: ่นักเรียนแล้วสิ่งนี้คือโบราณวัตถุหรือโบราณสถานครับแล้วโบราณวัตถุกับโบราณสถานแตกต่างกันอย่างไรทราบไหมโบราณวัตถุจะเป็นสิ่งของสามารถอะไรครับเคลื่อนที่ได้นั่นเองส่วนโบราณสถานล่ะ
1: เ
0: คลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นวัดเก่าๆกำแพงใช่ไหมครับสถานที่ต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับเก่งมากก่อนอื่นนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จนจบคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ครับรวมทั้งช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะครับแล้วก็นักเรียนจะต้องเกิดกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เห็นประโยชน์การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมทบทวนบทเรียนคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนอยากเล่นเกมไหมครับ
1: อยาก
0: ครับผมโอเคชื่อเกมว่าThe Money Drop History รู้จัก History ไหม History แปลว่าอะไรไม่ใช่ History ที่เราเรียนอยู่วิชาอะไรครับประวัติศาสตร์นั่นเอง Money แปลว่า
1: เ
0: งิน Drop แปลว่า Drop แปลว่าอะไรครับร่วงหล่นประมาณนี้ก็คือวันนี้คุณครูจะมีเกมคือ The Money Drop History นะครับครับสำหรับลักษณะของกิจกรรม The Money Drop History นะครับนักเรียนขั้นแรกเนี่ยคุณครูจะมีคำถามให้นักเรียนซึ่งคำถามเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวเลือกคือกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งองูนั่นเองนักเรียนแล้วคุณครูเนี่ยจะมีเงินสมมุติครับก็คือนี่เงินนี้ทุกกลุ่มมียังครับตอนนี
1: ้
0: มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะมีแบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์ 1,000 แบงค์ 5,000 แล้วก็แบงค์ 10,000 นะครับให้กับทุกกลุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปครับนักเรียนเนี่ยจะต้องนําเงินทั้งหมดนี้วางในช่องที่คุณครูนําระบุไว้ให้นะครับก็คือกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งองูนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าช้อยข้อ1ถ้าคําถามข้อที่1เนี่ยช้อยตอบขอไข่เราวางเงินหมดที่ขอไข่ได้ไหมครับได้เลยใช่ไหมแต่ถ้ามันก้ํากึ่งล่ะระหว่างขอไข่กับคอควายล่ะนักเรียนทำยังไงแบ่งเงินครับนี่เงินของเรานี่เองแบ่งเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามั่นใจข้อไหนมากก็วางข้อนั้นมากถ้ามั่นใจข้อไหนน้อยก็วางข้อนั้นน้อยนะครับกติกาก็คือถ้าสมมุติเงินที่เราวางไปข้อนั้นถูกเราก็จะนําเงินทั้งหมดนะครับไปเล่นข้อต่อไปเข้าใจไหมครับแต่ถ้าข้อนั้นผิดเราจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเลยห้ามเล่นในข้อต่อไปเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะต่อไปครับสำหรับการชนะของเกมนี้คือถ้ากลุ่มไหนนะครับมีจำนวนเงินคงเหลือเนี่ยมากที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะครับครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับคุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมตามบริบทของห้องเรียนของคุณครูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูสามารถให้นักเรียนนะครับยกมือว่าเลือกกอไก่ขอไข่ขอควายงองูนะครับหรือคุณครูอาจจะให้นักเรียนนะครับลุกขึ้นตามมุมนะครับกำหนดให้เป็นมุมกอไก่มุมขอไข่มุมคอควายแล้วก็มุมงองูนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางรบกวนกำกับดูแลผู้เรียนด้วยนะครับ นักเรียนครับ

0: นักเรียนต้นทางมาเริ่มเล่นเกมกันเลยเรามาข้อแรกกันก่อนนักเรียนข้อแรกครับข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นนะครับช้อยตัวเลือกข้อกอไก่ครับตำราเรียนประวัติศาสตร์ตัวเลือกข้อขอไข่จดหมายเหตุจากยุคโบราณตัวเลือกข้อคอควายครับบทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์และงองูคือบทความในนิตยสารครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับ
1: จดหมายเหตุจากยุคโบราณ
0: นักเรียนคิดว่าข้อไหนนักเรียนอ่านดีๆนะว่าตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นนะนักเรียนฟังถ้ามั่นใจข้อเดียวให้วางเงินข้อเดียวไปได้เลยแต่ถ้าไม่มั่นใจให้กระจายเงินนะครับนักเรียนฟังครูนักเรียนเงินทั้งหมดที่มีต้องวางในช่องนะครับไม่ใช่แบ่งวางนะมี6ใบก็ต้องวาง6ใบในช่องเลยเข้าใจไหมครับแต่ต้องเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดนะตอนนี้กลุ่ม2ทำถูกต้องนะครับต้องวางให้หมดเลยเราทุ่มไปเลยอย่างนี้เข้าใจไหมใช่ครับตอนนี้ทุกคนคิดนะครับว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกครับมีถูกครับโอเคครับเก่งมากนักเรียนฟังตอนนี้วางครบทุกคนไหมครับทุกกลุ่มยังวางครบทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยยังครับกลุ่มไหนยังวางไม่เสร็จยกมือนักเรียนฟังอีกทีนะครับนักเรียนจะต้องวางเงินทั้งหมด6ใบเนี่ยในช่องกอไก่ขอไข่ขอควายงูที่คุณครูกำหนดให้นะครับทั้งหมดเลยเราจะไม่มีการแบ่งนะครับนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนครับกอไก่นักเรียนตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นนะใครตอบกอไก่ยกมือไม่มีใครตอบขอไข่ครับคุณครูให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนถ้ามั่นใจข้อเดียวให้วางข้อนั้นข้อเดียวเลยหรือถ้าไม่มั่นใจให้กระจายนะครับพร้อมเฉลยยังพร้อมยังครับเอายังครับนักเรียนฟังเฉลยของข้อหนึ่งก็คือข้อขอไข่ครับคือจดหมายเหตุจากยุคโบราณครับผมนักเรียนฟังถ้าเงินที่ไปวางอยู่ในข้อกอไก่ขอควายงองูเนี่ยคือข้อที่ผิดให้นำเก็บไว้กับตัวนะครับมีไหมมีคนไหนผิดไหมครับยกมือผิดไหมนำเงินข้ออื่นนะครับเก็บไว้กับตัวส่วนข้อที่ถูกเราไปเล่นข้อต่อไปครับนี่กลุ่ม2ถูกหมดทุกข้อเลยครับตอบข้อขอไข่ได้เงินทุกข้อเลยผิดหนึ่งไม่เป็นไรผิดขอควายไม่เป็นไรครับข้อนู้นถูกหมดไหมครับกลุ่มนู้นถูกหมดกลุ่มนี้ถูกหมดไหมถูกขอไข่หมดนะครับโอเคนักเรียนเก็บเงินไว้กับตัวเลยครับข้อที่ถูกเก็บเงินไว้กับตัวเลยครับต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนก่อนจะไปข้อที่2คุณครูขออธิบายก่อนนักเรียนตั้งใจฟังนะครับคำว่าตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีกี่ประเภท2ประเภทคือหลักฐานชั้น
2: ต
0: ้นกับหลักฐานชั้น
2: รอง
0: คำว่าหลักฐานชั้นต้นจะต้องอะไรครับ
2: อยู่ร่วม
0: ยุคสมัยกับเหตุการณ์ใช่ไหมครับก็คือข้อแรกนักเรียนมาวิเคราะห์รายข้อนะครับตำราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเกิดร่วมสมัยหรือเกิดขึ้นภายหลังครับแสดงว่าต้องเป็นหลักฐานอะไร
2: ช
0: ั้
2: นรอง
0: ตัดไปครับแล้วมาข้อควายครับบทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์นักเรียนเข้าใจครับว่าบทวิจารณ์ไหม
3: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจใช่ไหมครับบทวิจารณ์คื อมีการไปศึกษามาครับแล้วก็มีการเขียนเพิ่มเติมไปอ้างอิงไปครับว่าบทความนี้เป็นอย่างไรบทความนี้เขียนดีไหมเข้าใจไหมครับนี่คือบทวิจารณ์ทางประวัติศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังใช่ไหมครับเป็นหลักฐานชั้นรองเหมือนกัน ต่อไปบทความในนิตยสารบทความก็คือเขียนขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับก็เป็นหลักฐานชั้นรองเหมือนกันนะครับส่วนนักเรียนคำว่าจดหมายเหตุจากยุคโบราณเลยอยู่ร่วมสมัยไหมอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ครับแล้วก็มีการกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนนะครับก็เลยข้อ2จดหมายเหตุจากยุคโบราณก็เลยเป็นอะไรครับหลักฐานชั้นต้นนั่นเองเก่งมากครับต่อไปข้อที่2นักเรียนคำว่าหลักฐานชั้นรองเนี่ยคืออะไรครับข้อกอไก่นะครับสิ่งที่ได้รับการบันทึกหรือสร้างขึ้นในช่วงเวลาของเหตุการณ์ข้อ2ครับขอไข่การตีความหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ข้อควายครับสิ่งที่ได้รับการบันทึกหรือสร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์ครับแล้วก็งองูครับการรวบรวมหลักฐานจากแหล่งต่างๆครับนักเรียนคิดว่าหลักฐานชั้นรองคืออะไรครับนำเงินที่เหลือจากข้อที่แล้วนะครับมาวางได้เลยนักเรียนถ้ามั่นใจข้อเดียวให้วางข้อเดียวเลยนะครับแต่ถ้ามั่นใจหรือไม่มั่นใจหลายๆข้อเนี่ยนักเรียนสามารถกระจายเงินได้ลองดูครับนักเรียนเรามีทั้งหมด12ข้อนะครับเหลือไว้เล่นข้อต่อๆไปด้วยนะเมื่อกี้เลยชั้นรองคืออะไรครับได้ไหมเดี๋ยวครูขอดูหน่อยเยี่ยมครับเอ้ยครูยังไม่เฉลยนะหลักฐานชั้นรองนะคิดดีๆชั้นรองชั้นรองคืออะไรนักเรียนชั้นรองคืออะไรคิดดีๆนะครับอันนี้ไม่ค่อยเอ้ยไม่มั่นใจใช่ไหมฮะเลยกระจายลองดูนะครับนักเรียนนักเรียนดูอีกทีนะหลักฐานชั้นรองนะครับเมื่อกี้หลักฐานชั้นต้นอยู่ร่วมกับเหตุการณ์ใช่ไหมแล้วหลักฐานชั้นรองล่ะครับนักเรียนกลุ่มไหนยังวางเงินไม่ครบครับยกมือแสดงว่าครบแล้วนะครับพร้อมเฉลยไหมพร้อมเฉลยไหมครับใครตอบข้อกอไก่ยกมือไม่มีนะครับกอไก่คือเกิดในช่วงสร้างขึ้นในช่วงเวลาของเหตุการณ์ใช่ไหมฮะต่อไปข้อขอไข่ครับตีความยกมือครับไม่มีมีไหมโอเคครับข้อควายครับข้อควายเกิดขึ้นภายหลังเยอะมากแล้วก็งองูครับรวบรวมหลักฐานจากแหล่งต่างๆครับมีไหมเพื่อนตอบงองูนะครับนักเรียนจะเปลี่ยนใจไหมครับตอนนี
2: ้
0: ถ้าเปลี่ยนใจคุณครูให้อีก5วิครับสามสองหนึ่งหมดเวลาครับนักเรียนยกมือขึ้นนะเดี๋ยวจะเฉลยข้อนี้นะครับนักเรียนข้อนี้เราจะตอบข้อที่ข้อควายครับก็คือข้อข้อควายนั่นเองคือสิ่งที่ได้รับการบันทึกหรือสร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์นะครับนักเรียนครับแล้วหลักฐานชั้นต้นมาวิเคราะห์กันก่อนข้อแรกคืออะไรครับ
4: หลักฐานช
0: ั้
4: นต้น
0: ความหมายของหลักฐานชั้นต้นนั่นเองข้อที่สองล่ะตีความวิเคราะห์เนี่ยคืออะไรทราบไหมอยู่ในขั้นตอนทางวิธีการทางภูมิศาสตร์นั่นเองกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนนะครับแล้วก็มีการตีความมีการรวบรวมหลักฐานเห็นไหมครับข้อนี้ตอบข้อควายนะครับการบันทึกหรือสร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์นะครับกลุ่มไหนถูกทุกข้อครับกลุ่มนี้วางเงินที่ข้อควายหมดทุกคนนะทุกใบนะครับเก่งมากนักเรียนข้อไหนผิดนะครับนำเงินเก็บไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็นำเงินที่เหลือเนี่ยไปเล่นข้อต่อไปนะครับไม่เหลือเลยล้มละลายแล้วไม่เป็นไรเก็บไว้ครับได้ตอนนี้กลุ่มที่5ล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีกลุ่มไหนเหลือเงินเยอะมากครับยกมือเหลือเท่าไหร่ครบเลยเก่งมากกลุ่ม4เหลือเท่าไหร่เหลือ4ใบใช่ไหมครับกลุ่ม3เหลือกี่ใบ4ใบเหมือนกัน

0: กลุ่มที่2ครับ5ใบโอเคได้ครับต่อไปนักเรียนข้อที่3กันนี่ข้อที่3ครับข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้หลักฐานชั้นต้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ครับประโยชน์ของการใช้หลักฐานชั้นต้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ข้อกอไก่ครับช่วยให้มุมมองหลากหลายครับขอไข่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่มาโดยตรงเลยนะแล้วก็ขอควายครับทำให้การศึกษาเรื่องราวสะดวกขึ้นงองูครับช่วยในการวิเคราะห์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์หลักของการใช้หลักฐานชั้นต้นเนี่ยคือข้อไหนครับคิดดูนะเริ่มวางเงินได้ครับใช่ไหมคิดดีๆถ้าไม่มั่นใจนะครับให้กระจายเงินแต่ถ้ามั่นใจให้ตอบข้อเดียวได้เลยถ้ามั่นใจให้วางข้อเดียวเลยตอนนี้วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหมครับ
1: ย
0: ังโอเคมีไหมกลุ่ม4เรียบร้อยไหมถ้ามั่นใจให้วางข้อเดียวได้เลยนักเรียนจะต้องเก็บเงินไว้นะครับ
2: ไม่ได้ยิน
0: อะไรนะครับได้คุณครูจะให้เวลาข้อนี้อีก10วิครับห้าสี่สามสองหนึ่งวางครับนักเรียนครับตอนนี้วางเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยไหมทุกกลุ่มเรียบร้อยครับคิดว่าตอบข้อไหนครับ
3: งง
0: เฮ้ใช่ไหมนะใช่ไหมนะนักเรียนดูดีๆนะประโยชน์หลักของการใช้หลักฐานชั้นต้นนะในการศึกษาประวัติศาสตร์คุณครูให้โอกาสอีก5วิในการเปลี่ยนครับยืนยันไหม5วินะครับ5 4 3 2 1ครับทุกคนพอเฉลยครับข้อนี้เราจะตอบข้อที่ขอไข่ครับนักเรียนข้อนี้ตอบขอไข่นะครับใครถูกหมดเลยยกมือถูกกี่ใบครับวางเงินกี่ใบใบเดียวไม่เป็นไร
4: ล้มละลาย
0: ล้มละลายกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่1ล้มละลายกลุ่มที่4ล้มละลายไหมเหลือ2ใบโอเคไม่เป็นไรครับนักเรียนข้อนี้นะครับอะไรนะข้อนี้นะครับนักเรียนเราจะตอบว่าเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจากแหล่งที่มาโดยตรงนักเรียนเข้าใจแหล่งที่มาโดยตรงไหมชั้นต้นไงใช่ไหมครับเหตุการณ์หรือสถานที่ตรงนั้นๆเลยใช่ไหมฮะก็คือแหล่งที่มาโดยตรงนั่นเองตอนนี้เหลือ2กลุ่มใช่ไหมที่ยังไม่ล้มละลายเดี๋ยวรอให้ล้มละลายก่อนครับนักเรียนตอนนี้เหลือ2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มที่4เหลือเงินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ 15,000 บาทขอโทษสกุลของคุณครูคือ his 15,000 his นะครับต่อไปกลุ่มที่3เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร
5: ่
0: เหลือกี่ใบเหลือกี่ใบตอนนี้เมื่อกี้บอกเหลือใบเดียว
5: ไม่วางอ่ะใบอ๋อห
0: ือเอาใบเดียวที่เหลือครับเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เข้าใจไหมเข้าใจไหม
5: เอาวางไม่
0: หมดหรอ
5: วาง
0: ไปเดียวนักเรียนไม่เป็นไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูจะมา

0: ทบทวนข้อที่3ใหม่นักเรียนออขอโทษข้อที่4ครับนักเรียนฟังนะตอนนี้นะครับถือว่าทุกกลุ่มคุณครูให้กลุ่ม3ล้มละลายเหมือนกันนะฮะทุกกลุ่มล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเฉพาะกลุ่ม4ที่จะได้คะแนนนะครับที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ให้ทุกคนนะครับกลับมาถือเงินเท่าเดิมครับ6ใบเหมือนเดิมตอนนี้นะครับกลุ่ม4จะได้1คะแนนแล้วนะพอทุกคนล้มละลายหมดแล้วไงเราเริ่มเกมกันใหม่โอเคครับใช่ทุกคนฟังครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีเงิน6ใบเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มกันข้อที่4ครับข้อที่4โจทย์ว่าข้อใดคือแหล่งหลักฐานทางโบราณคดีกอไก่ครับพิพิธภัณฑ์ขอไข่แหล่งข้อมูลออนไลน์ครับคอควายห้องครับแล้วก็งองูซากโบราณสถานครับผมนักเรียนครับคิดว่าแหล่งหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยคือข้อไหนครับเลือกเลยแล้วก็วางเงินได้เลยครับใครคิดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์วางได้เลยคิดว่าเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์วางได้เลยครับห้องสมุดหรือซากโบราณสถานนะครับถ้ามั่นใจข้อเดียววางเงินให้ครบทุกใบเลยแต่ถ้ามั่นใจสามารถกระจายเงินได้นะครับข้อนี้เหลืออีก10วิครับ5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขึ้นนะครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าแหล่งหลักฐานทางโบราณคดีคือข้อไหนครับสรุปคืออะไรคุณครูจะให้โอกาสอีก5วินาทีครับในการเปลี่ยนมีไหม3 2 1ครับหมดเวลายกมือข้อนี้นะครับเฉลยก็คือข้ออะไรครับงงูครับผมนักเรียนครับซากโบราณสถานนั่นเองกลุ่มไหนวางเงินครบทุกข้อยกมือครับขอโทษวางเงินครบทุก6ใบในข้องงูยกมือกลุ่มนี้ถูกหมดเลยนะครับกลุ่มที่3เหลือเงินเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ตอบข้ออะไรไปตอบพิพิธภัณฑ์ไปใช่ไหมครับล้มละลายกลุ่มที่1ครับต่อไปกลุ่มที่4เหลือเงินเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ 6,500 10,00015,500โอเคครับต่อไปกลุ่มที่5ครับเหลือเท่าไหร่นะ150แล้วก็กลุ่มที่2ครับเหลือเท่าไหร
1: ่
0: 1,600นะครับเรามาตัดสินข้อต่อไปนักเรียนคุณครูอธิบายก่อนนักเรียนคำว่าแหล่งหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเราจะพูดถึงซากโบราณสถานนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับซากโบราณสถานโบราณสถานมีอะไรบ้างวัดใช่ไหมที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อะไรอีกกำแพงซากเจดีย์ใช่ไหมครับประมาณนี้นักเรียนต่อไปครับครับสำหรับข้อต่อไปนะครับข้อที่5ครับหอสมุดแห่งชาตินะครับเป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใดครับหอสมุดแห่งชาตินะครับเป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใดครับข้อกอไก่ครับแหล่งศิลปะขอไข่แหล่งโบราณสถานข้อควายแหล่งเอกสารและงองูแหล่งโบราณคดีครับคิดว่าคือข้อไหนวางเงินเลยครับสำหรับกลุ่มที่3ที่ล้มละลายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับช่วยคิดได้ไม่ได้นักเรียนข้อนี้อีก10วิครับ5 4 3 2แล้วก็1หมดเวลาครับใครตอบขอโทษครับข้อนี้คิดว่าข้อไหนครับ

0: ปลี่ยนไหมไม่ไม่เปลี่ยนนะหนังข้อนี้ไม่ให้เปลี่ยนนะครับเฉลยข้าวควายครับโอเคนักเรียนอะไรนะโอเคครับตอนนี้มีล้มละลายกี่ข้อเอ้ยกี่กลุ่มครับกลุ่ม3กับกลุ่ม5ล้มละลายกลุ่มที
1: ่
0: เหลือ6ใบ
2: เหล
0: ือ
2: เท่าเด
0: ิ
2: ม
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
2: เ
0: ท่าเดิมนั้นคุณครูยังไม่ให้เริ่มใหม่นะเราไปกันต่อนะครับข้อที่6ครับแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดที่สำคัญต่อการศึกษาสมัยโบราณที่สุดเข้าใจไหมครับแหล่งใดเนี่ยมีความสำคัญต่อการศึกษาสมัยโบราณที่สุดพิพิธภัณฑ์ครับกอไก่ขอไข่แหล่งโบราณคดีแล้วก็ขอควายห้องสมุดครับงองูเอกสารราชการ คิดว่าคือข้อไหนเอ่ยนักเรียนวางเงินได้เลยครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือขึ้นครับเรียบร้อยไหมโอเคคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรครับตอบขอไข่ใครมีข้ออื่นไหมมีตอบข้ออื่นไหมจะเปลี่ยนไหมครับให้เปลี่ยนอีก5วิครับ5 4 3 2 1หมดเวลาข้อนี้นะครับคุณครูเฉลยก็คือข้อไข่ครับนักเรียนนักเรียนโฟกัสที่สำคัญต่อการศึกษาสมัยโบราณที่สุดใช่ไหมครับถ้าโบราณที่สุดเราต้องมองอะไรครับก็คือสถานที่โบราณก็คือแหล่งโบราณคดีนั่นเองเก่งมากต่อไปครับข้อที่7ครับยุคใดที่มนุษย์เริ่มใช้โลหะในการผลิตเครื่องมือครับยุคใดที่มนุษย์เนี่ยเริ่มใช้โลหะในการผลิตเครื่องมือกอไก่ยุคหินเก่าครับขอไข่ยุคหินใหม่ขอควายยุคสำริดครับแล้วก็งูงูยุคเหล็กครับนักเรียนนักเรียนมองคำว่าเริ่มใช้โลหะนะครับในการผลิตเครื่องมือ อีก10วิครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนข้อนี้ตอบอะไรครับตอบอะไรตอบอะไรเฉลยคือข้อควายครับนักเรียนยุคสำริดนักเรียนฟังนักเรียนฟังครับยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราแบ่งได้เป็นกี่ยุคครับกี่ยุคสองยุคใช่ไหมครับคือยุคหินอะไรขอโทษยุคหินกับยุคอะไรครับยุคหินกับยุคโลหะซึ่งยุคหินเนี่ยจะมี3ยุคย่อยก็คือยุคอะไรครับนักเรียนหินเก่าหินกลางแล้วก็หินใหม่ส่วนยุคโลหะครับมีอะไรครับสำริดยุคเหล็กเข้าใจไหมครับนักเรียนซึ่งการเริ่มมนุษย์ที่เริ่มใช้โลหะครั้งแรกเนี่ยอยู่ในช่วงยุคสำริดนะครับรู้จักสำริดไหมสำริดคืออะไรครับอะไรนะแร่โลหะชนิดหนึ่งครับรู้ไหมว่าอะไรผสมกับอะไรเก่งมากรู้ได้ไงตบมือให้เพื่อนนะครับนักเรียนครับสำริดเกิดจากแร่ทองแดงผสมกับดีบุกนะครับทำให้เกิดสำริดนั่นเองต่อไปครับข้อนี้ใครล้มละลายยกมือแสดงว่าเหลือกลุ่มเดียวใช่ไหมโอเคตอนนี้กลุ่ม4กับกลุ่ม2นะครับมีคะแนนคนละ1คะแนนต่อไปครับทุกคนตอนนี้มีแค่กลุ่มเดียวที่มีเงินนะนักเรียนนำเงินกลับมาครับอีกรอบนึง6ใบเหมือนเดิม ตอนนี้ทุกกลุ่มมีเงิน6ใบเหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันข้อที่8ครับสำหรับข้อนี้นะครับคำถามคือยุคสมัยใดครับมีการเริ่มสร้างศิลาจารึกขึ้นนะครับกอไก่นะครับสมัยสุโขทัยขอไข่สมัยอยุธยาคอควายสมัยธนบุรีครับแล้วก็งองูสมัยรัตนโกสินทร์ครับครับผมนักเรียนคิดว่าคือข้อไหนวางเงินได้เลยครับทุกกลุ่มตอนนี้ถ้ามั่นใจข้อเดียววางข้อเดียวได้เลยแต่ถ้าไม่มั่นใจให้กระจายเงินได้นะครับอีก5 4 3 2 1หมดเวลาครับข้อนี้มีใครจะเปลี่ยนไหมมั่นใจนะ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนอีก5วิครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับนักเรียนข้อนี้เฉลยคือข้อใครตอบกอไก่ยกมือเยอะมากขอไข่มีอยู่ขอควายไม่มีเลยอ่ะมีอยู่ครับงองูไม่มีเลยเฉลยคือข้อกอไก่ครับนักเรียนนักเรียนฟังศิลาจารึกสร้างขึ้นในสมัยอะไรครับโดยใครพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองเก่งมากถูกต้องครับผมนักเรียนครับกลุ่มไหนถูกหมดทุก6ใบวาง6ใบเลยเก่งมากเก่งมากครับกลุ่มนี้เหลือเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรครับต่อไปข้อที่9ครับนักเรียนยุคหินใหม่มีลักษณะเด่นอย่างไรหินใหม่มีลักษณะเด่นอย่างไรเข้าใจไหมครับกอไก่ครับการล่าสัตว์และเก็บของป่าขอไข่การใช้โลหะในการผลิตเครื่องมือขอควายการเริ่มต้นเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานถาวรแล้วก็งองูครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนักเรียนคิดว่าหินใหม่เนี่ยยุคหินใหม่เนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างไรครับให้คุณครูช่วยไหมคุณครูช่วยหนึ่งข้อครับข้ององูไม่ใช่ตัดทิ้งไม่ได้เลยมีกอไก่ขอไข่ขอควายครับนักเรียนวางได้เลยครับจำได้ไหมนะไล่ล่าหาเก็บเนี่ยคือช่วงยุคไหนไล่ล่าหาเก็บนะครับโลหะเนี่ยเริ่มใช้ในยุคไหนแล้วก็เริ่มต้นเกษตรกรรมเนี่ยยุคไหนอีก5 5 4 3 2 1วางครับนักเรียนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับข้อนี้คิดว่าตอบข้ออะไรครับ
2: ขอไข
0: ่หินใหม่นะให้อีก5วิในการเปลี่ยนครับสามสองหนึ่งหมดเวลายกมือขึ้นครับเฉลยข้อนี้ตอบนักเรียนข้อนี้ตอบขอควายนะครับนักเรียนยุคหินใหม่เนี่ยจะเป็นยุคที่มีการเริ่มทำเกษตรกรรมแล้วก็มีการตั้งที่ฐานอย่างถาวรนะครับแล้วไล่ล่าหาเก็บคืออะไร
2: ห
0: ินเก่านั่นเองไล่ล่าหาเก็บของป่านะครับใช้โลหะผลิตเครื่องมือคือสำริดหรือยุคเหล็กนะครับแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นยุคประวัติศาสตร์นั่นเองข้อนี้ใครล้มลายยกมือตอนนี้เหลือ2กลุ่มใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: กลุ่มที่1เหลือ6ใบเลยกลุ่มที่4เหลือเท่าไหร่3ใบเรามาเล่นอีกข้อหนึ่งครับเหลือ1ใบโอเค กลับมาที่เรื่องทศวรรษนักเรียนข้อที่10คำว่าทศวรรษ1เนี่ยมีกี่ปีครับ
2: ง่ายมาก
0: 10ปีกอไก่ขอไข่100ปีขอควาย1000ปีแล้วก็งองู10,000ปีครับข้อนี้ให้5วิเท่านั้นครับ

4 3 2 1ตอบอะไรครับตอบอะไรเฉลยคือกอไก่ครับข้อนี้ไม่น่ามีคนผิดใช่ไหมวางเงินครบทุกอันนี้ไหมครับโอเคเหมือนเดิมต่อไปครับนักเรียนฟังนักเรียนคิดว่าปีคศ2024เนี่ยอยู่ในศตวรรษใด2024อยู่ในศตวรรษใดครับกอไก่ศตวรรษที่21ขอไข่ศตวรรษที่22ขอควายศตวรรษที่23แล้วก็งองูครับศตวรรษที่24ครับ คุณครูให้10วิครับข้อนี้ถ้ามั่นใจให้วางข้อเดียวเลยถ้าไม่มั่นใจให้กระจายนะครับ อีก5วิครับ4 3สองหนึ่งหมดเวลาครับทุกคนยกมือขึ้นตอนนี้มีกลุ่ม1ครับกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5โอเคเฉลยคือข้อคิดว่าข้ออะไรครับศตวรรษที่21นักเรียนนักเรียนเข้าใจไหม ตอนนี้กลุ่ม1ทำไมครับล้มละลายไหมล้มละลายล้มละลายครับตอนนี้เหลือใครบ้างเหลือเฉพาะกลุ่ม4นะครับโอเคนักเรียนครับทำไมถึงเป็นศตวรรษที่21ศตวรรษคือรอบอะไร100ปีใช่ไหมครับนักเรียนถูกต้องครับแล้วศตวรรษที่21คือพ.ศ.ใดบ้างครับพ.ศ.ใดพ.ศ.ใดถึงพ.ศ.ใดถึง2001ถึงอะไรครับศตวรรษที่212,100นั่นเองเก่งมากต่อไปข้อสุดท้ายนักเรียนครับสหัสวรรษแรกครอบคลุมปีใดถึงปีใดครับสหัสวรรษคือกี่ปี1,000ปีกอไก่ครับคศ0ถึงคศ999นะครับขอไข่คศ1,001ครับถึงคศ2,000ครับคอควายคศ1ถึงคศ1,000ครับแล้วก็งองูครับคศ2,001ถึงคศ3,000ครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับวางเงินได้เลยตอนนี้กลุ่มไหนเหลืออ๋อกลุ่มเดียวเหรอไม่เป็นไรกลุ่มเดียวทุกคนข้อนี้เป็นคนช่วยตอบครับทุกคนครับสำหรับข้อ12นะครับข้อสุดท้ายคือสหัสวรรษแรกครอบคลุมปีใดถึงปีใดนะครับเฉลยนะครับก็คือข้อคอควายนะครับก็คือตั้งแต่คศ1ถึงคศ1,000นะครับคือช่วง1,000ปีนั่นเองตอนนี้มีเฉพาะกลุ่มที่4กับกลุ่มที่2นะครับที่ได้คะแนนมีเงินเหลือนะครับใช่ไหมหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มเล่นมานักเรียนกลุ่มนี้เขาชนะแล้วก็กลุ่ม4ก็ชนะเหมือนกันโอเคครับครับสำหรับกิจกรรมใบงานที่5นะครับเป็นกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะครับนักเรียนคําชี้แจงคือนักเรียนต้องทําใบงานที่5นะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับจะต้องแจกใบงานนักเรียนอ่านคําสั่งรวมทั้งกํากับดูแลนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมครับซึ่งลักษณะของการทํานะครับนักเรียนจะต้องเป็นการสรุปความรู้ทั้งหมดนะครับในรูปแบบแผนผังความคิดนะครับ4เรื่องที่เราเรียนมาด้วยกันเลยนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษนะครับสรุปเป็นแผนผังความคิดได้เลยครับผม

0: ับผมนักเรียนฟังครับเดี๋ยวใบงานที่5นะครับนักเรียนนักเรียนทําเป็นการบ้านนะครับโดยการเขียนแผนผังความคิดตรงนี้เลยต่อไปครับนักเรียนครับคุณมีคําถามนักเรียนคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์โดยนี่นะปราศจากการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ประกอบจะก่อให้เกิดผลอย่างไรครับนักเรียนทราบไหมมีตัวแทนครับศึกษาประวัติศาสตร์โดยขาดหลักฐานการใช้หลักฐานจะส่งผลยังไงนักเรียน
1: ขาดความน่าเชื่อถือ
0: ครับผมอะไรอีก
1: ขาดความแม่นยำและความถูกต้องครับ
0: โอเคครับตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนเก่งมากครับขอบคุณครับนักเรียนครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โดยปราศจากการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะส่งผลทําให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยน้อยมากๆความถูกต้องแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเก่งมากเลยต่อไปครับคําถามต่อไปนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดนะครับตั้งแต่คาบที่1คาบที่4จนถึงคาบนี้นะครับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับคําถามครับนักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างตั้งแต่ต้นคาบเลยรวมทั้งตั้งแต่คาบ1คาบ2คาบ3คาบ4เลยนะเราเรียนอะไรไปบ้างครับ ทราบไหมเรื่องที่4คือทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษเรื่องไหนอีกมีเรื่องไหนอีกครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรอีกยุคสมัยยุคสมัยการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ครับแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่ก็คือ4เรื่องคร่าวๆที่เราได้เรียนไปนะครับใน4สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงครั้งนี้นะครับก็คือมาทบทวนบทเรียนกันนะครับเก่งมากครับสำหรับนักเรียนนะครับเปิดไปหน้าที่92นะครับนักเรียนจะต้องทําแบบประเมินตนเองนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1ครับเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับโดยนักเรียนนะครับจะต้องเขียนเครื่องหมายถูกต้องนะครับบริเวณข้อความที่ให้มานะครับมีข้อความดีมากดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการตอบคําถามครับนักเรียนว่าสิ่งที่นักเรียนทําได้ดีและภูมิใจคืออะไรสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังทําไม่ได้ดีคืออะไรครับแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปคืออะไรครับนักเรียนลองทําดูนะครับ สําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องกิจกรรมทบทวนบทเรียนของหน่วยที่1 นะครับในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันหน่วยที่2ครับชื่อหน่วยว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ครับในเรื่องที่1เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนยุคก่อนประวัติศาสตร์เราเรียนกันยังครับคร่าวเรียนแล้วใช่ไหมคร่าวๆที่เราไปแตะยุคหินยุคเหล็กใช่ไหมครับยุคโลหะนั่นเองเราจะมาเจาะลึกนะครับว่าในมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีการดํารงชีวิตอย่างไรในครั้งต่อไปนะครับสําหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: หมดถึงความเคารพขอบคุณค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: ไปดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมือง

0: ไทยเลยครับ
1: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
0: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
0: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
3: อืม
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอา
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
0: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยาจะรู้จักก็ยินดีก็ได้ได้ได้แล้วก็ไม่จับยาเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ยได้ได้ก็ไม่รู้จักก็ไม่จับแบบนี้ต้องรีบหนี
2: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการจะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
2: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
4: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
5: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
5: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
6: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
2: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
6: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: เ
6: ข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
7: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
7: จะมาค่ะ
1: ท่านอาจารย
4: ์จอยออย
6: เฮ้ยเจ้าปัน
8: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปักไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
6: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
8: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
6: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้า

0: สตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องแล้วสิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถามคำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ู้ว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ

0: ลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรป FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
1: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
0: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
1: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
0: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
1: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
0: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
0: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
1: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
0: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
0: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
1: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
0: 1 2 3
1: น้ำ
0: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
1: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
0: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
1: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
0: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
1: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
0: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุ๋ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะ ซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสารที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่า

0: ยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อูนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสัมพันธ์ถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็ก
0: ๆสีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: ังุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้

0: ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือ

0: ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่ะเด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมครูพี่อูตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อูนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่อู๋ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบดูนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: แต้มสูงสุด12ก็เลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย

0: ทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
1: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: มุ้งใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: ถูกแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่อุ๋หมดแล้วค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี
0: ้รอบเมื่อกี้นะคะคุณพี่อุ๋หมุนเก่งมากๆเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อุ๋นะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อุ้มไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวปุบพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
0: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
1: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลละความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครู2คนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครู2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนไหนแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมันติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที่ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกเหมือน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: และพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช่
0: เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินนั่นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้หิวก็มาต้มไม่สนใจล่ะ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหล

0: คนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
1: 1 2 3เราให้ดินมันออกหัวจะติ๊บ
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ
1: คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
2: ่ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะติ๊บโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
4: ไหนชิ้นแผง
1: เขย่ามาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
3: ได้ค่ะ
1: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
3: ใช่ใช่
1: โ
2: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะ
3: ใช่
1: ต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
3: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
1: ๆ
3: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
3: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
3: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่
3: ใหญ่
1: แล้วก็ให้หัวแบบดี
3: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
2: ใช่
1: ไหม เอาไปกินค่ะ
2: ก
1: ิน
2: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
2: อันนี้ยังโตได้อย
1: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลย
0: หัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้น

0: จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะ
1: เช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแกะรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
1: มีดินดิเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
1: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
1: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ไ
2: ม
3: ่ดี
1: แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
3: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
0: มันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูอันนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่จูเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
1: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได้ค่ะ
1: นึ่งได้เผา
2: ได
1: ้ได้เหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแก้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลย
1: เนาะ
2: มีจะใช่
1: สับ
2: ใช่ส
1: ับ
2: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออืมใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
1: ค
2: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
1: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
2: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้

0: แล้วมันก็จะเป็นเส้นคนละแบบอันนี้เส้นมันเป็นเส้นเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะ มันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิด
1: ๆ
2: แต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ยเพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณมันจากคูเนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่

0: าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
1: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
0: ใช่
1: เป็นใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
0: ติดอยู่ไหมคะ
1: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา

0: ฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockสุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
3: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียแน่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
3: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
3: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
3: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
3: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
4: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
4: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละ

0: บางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม่

0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
3: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพ

สูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่น

0: าพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้บินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซ็ตตี้โฟโอ้
3: ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
2: เซ็ตตี้โฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
6: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS

0: Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar S-U-G-A-R Sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็น

หว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2560ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิสเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีส

0: ดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองบลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตส์นางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตส์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตส์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลด์ที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลด์ได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียThank you.
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

0: วันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอัลลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและ Luxuryโดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา 20:00 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0: รีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอา
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
0: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: Feel Good
1: สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกชายคนเล็กเป็นออทิสติกแต่ว่าด้วยความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของคุณแม่นะคะทำให้ปัจจุบันนี้น้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำค่ะ
0: ครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากคุณแม่อย่างเดียวนะครับยังมีความรักจากพี่ชายด้วยที่เรียกว่าเป็นพลังที่ดีมากสำหรับครอบครัวครับทำให้น้องเนี่ยยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกครับที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นชมผ่าน VTR เลยครับ
1: หอพักพลแถลงกิจอายุ27ปีลูกชายคนเล็กที่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่เล็กและเฮงหรือชยานนท์พี่ชายคอยดูแลมีแม่สีหรืออาภาลีถาวรชัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟูมฟักเด็กพิเศษคนนี้โดยไม่เคยมองว่าความพิการคือภาระเธอส่งลูกเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปแม่และฮอจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงน้องฮอมากนะคะค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เองมีแนวคิดที่จะส่งน้องฮอเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้คะ
2: ก็คิดว่าลูกเราปกติเขาว่าเราต้องปกติเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาก็รู้เรื่องอะไรรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเฉยๆค่ะคือแล้วก็เราก็ไปเรียนตามปกติดีกว่า
1: ค
2: ่ะ
0: แม่มีวิธีการในการเตรียมตัวน้องยังไงครับ
2: ก็เตรียมตัวก็เรียนตามปกติเนี่ยแหละไปเรียนก็ให้เขาไปเรียนก็ใช้ชีวิตก็ทำปกติอะนะคะแล้วก็ไปพยายามไปหาอาจารย์คุยว่าอาจารย์คะฝากหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ทานยาแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ฝากดูหน่อยว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอาจารย์ช่วยโทรบอกหน่อยคุณแม่จะได้ช่วยอีกทางนึงถ้าเขาดื้ออะไรก็ตีไปเลยนะเพราะเราสองคนเนี่ยจะบอกอาจารย์เลยว่าถ้าลูกเราดื้อนะตีไปเลยทำโทษได้ทำโทษไปถ้าลูกเราดื้อเราว่าอย่างนี้เพราะเราเชื่อเราให้อาจารย์รับผิดชอบตรงนี้แต่ถ้ามีอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราจะได้เตือนอีกครั้งนึง
1: ถามถึงการเดินทางของน้องหอจากบ้านไปโรงเรียนนี่เดินทางยังไงคะ
2: ก็หอตอนแรกไปสมัครเรียน
3: S-BAC
2: แล้วก็ขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝากกระเป๋ารถน่ะที่ขึ้นรถเมล์388น่
1: ะ
2: บอกพอดีน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษมาเรียนที่ S-BAC แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรียนที่ S-BAC อ่ะฝากดูหน่อยนะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเพียงเพราะว่าฝากให้ช่วยดูหน่อยว่าถ้าบอกกับพวกกระเป๋าด้วยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยน้องเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาจะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เตือนได้อย่างเงี้ยฝากหน่อยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็ดีฮะคือมีอะไรเราจะไม่อายไงเพราะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยลูกเราเป็นอย่างนี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางครั้งก็ทำอะไรอ่ะก็อย่าไปถืออะไรเงี้ยมีอะไรตักเตือนได้เราจะบอกกับทุกคนไม่ใช่กระเป๋าเพราะเราจะบอกลูกเราว่าลูกเราเป็นอย่างนี้เราไม่อาย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่ถือไงเหมือนเราอ่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ถือไงเพราะเราเข้าใจไง
1: นานไหมคะกว่าที่แม่จะยอมให้น้องฮอขึ้นรถเมย์ไปเรียนคนเดียว
2: ครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณฮอไปครั้งเดียวด้วย
1: อ๋อแม่พาไปแค่ครั้งเดียว
2: เขาบอกไม่ต้องหรอกคุณมาม่าเขากลับเองได้ไม่ต้องห่วง
1: ดูแลตัวเองได
2: ้เขาดูแลตัวเองเขาบอกเขารับผิดชอบตัวเองได้มาม่าไม่ต้องยุ่ง
1: โอ้
2: เขาน่ารักค่ะน่ารักไหมครับ
4: น่ารักแจ๋วมากเลยครับ

0: เขาเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: คิ้วปวดทับพระนั่งก้าวเลย
0: เห็นสาวๆเห็นสาวสวยๆเขาจะบอกว่าคิ้วเหมือนสะพานพระนั่งก้าวสวยเหมือนสะพานพระนั่งก้าวเฮ้เลยเหร
2: อ
3: โอ้ย
0: เขาอารมณ์ดีค
2: ่
0: ะ
2: แล้วในฐานะที่เป็นพี่ชายต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะ
4: ดูแลก็สมมติจะถามว่าน้องทำการบ้านมีอะไรพี่ช่วยไหมแต่น้องสมมติเขารับผิดชอบตัวเองหมดเลยครับเขาทำเองเขาบอกว่าผมจัดการเองครับอย่างเงี้ยครับคือดีรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเองครับเขาก็ตื่นเรื่อยร้อนมากกับการทำงาน
3: สมัยนู้นตอนที่เราเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องเนี่ย
4: ครับ
3: มีไหมที่น้องก่อเรื่องหรือน้องโดนแกล้งแล้วเราต้องมาช่วยน้อง
4: สมมติที่นู้นเขาไม่มีใครเขาแกล้งน้องครับเขาเข้าใจครับถ้าหากมีใครแกล้งคนในห้องก็จะปกป้องน้องผมนะครับ
3: อุ้ยดี
4: แต่ทำไมเขาจะคอยมาแบบรายงานผมบ้างรายงานแม่บ้างอย่างเงี้ย
0: จริงๆ
4: เพื่อนก็มีเพื่อนช่วยครับ
3: ดีจังเลย
2: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่อรัญญาชัยสิริเป็นคุณแม่ของน้องไมอามี่ลูกสาววัย9ขวบที่เป็นดาวซินโดรมมาตั้งแต่กำเนิดและน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะน้องฝ้ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แต่งหน้าด้วยเท้านะคะพิการไม่มีแขนมีขาที่มีขนาดไม่เท่ากันสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะหมวยถามคุณแม่ก่อนนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องฮอคุณแม่จะตัดสินใจให้น้องฮอเรียนโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าจะเรียนโรงเรียนเฉพาะคะ
5: แม่ตัดสินใจให้เรียนโรงเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าน้องคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดตัวเองก่อนนะคะว่าเหมือนเรามองว่าลูกของเราก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือน้องดาวซินโดรมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาชอบเรียนแบบชอบแล้วก็จำอะไรได้แม่นแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแบบซ้ำๆอะค่ะเขาจะทำได้ดีซึ่งถ้าน้องได้เรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติเนี่ยน้องก็จะได้เรียนแบบสิ่งที่ดีๆแล้วเหมือนพยายามตัวเองที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนนะคะ
3: แล้วเราไม่กลัวเลยใช่ไหมครับที่ลูกเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได
5: ้เราต้องฝึกเขามาตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะคือพาน้องออกสังคมแล้วก็ฝึกให้เขาทำอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดอะค่ะในระดับของเขาที
3: ่สามารถเตรียมพร้อมเขาให้อยู่ในสังคมให้ได้ใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะ
2: ถามน้องฝ้ายบ้างแล้วในฐานะลูกล่ะคะถ้าน้องฝ้ายเป็นน้องหอจะรู้สึกยังไงที่แม่ส่งเราไปเรียนในโรงเรียนทั่วไป
6: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูเรียนโรงเรียนคนพิการตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3พายเนี่ยหนูก็ตัดสินใจเรียนโรงเรียนเด็กปกติค่ะซึ่งแม่ก็เห็นด้วยหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเด็กปกติได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับเด็กปกติไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเปิดโลกค่ะว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติแล้วก็ทําอะไรได้เหมือนเพื่อนเหมือนกันเราจะได้เห็นสังคมข้างนอกว่าเค้าอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วตอนที่เราไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเราต้องปรับตัวเยอะมั้ยคะ
6: สำหรับหนูปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอยู่ศรีสังวาลนะคะมีคนทำให้ทุกอย่างแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเด็กปกติอะค่ะเขาก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครช่วยใครในตอนแรกเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาเพื่อนก่อนอาทิตย์แรกไม่มีเพื่อนเลยค่ะใช่โดยเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยแกไปกินข้าวไหนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราไปซื้อข้าวไม่ได้ไปซื้อให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่หนูเจอถ้าลูกเกิดมาพิการปุ๊บเขาจะปิดกั้นเลยห้ามไปข้างนอกเพราะอายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนูอะถ้าหนูเป็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าเราอายอะค่ะเรารู้สึกว่าเราแตกต่างถ้าทำอะไรกับเราแต่ว่าถ้าปล่อยพวกหนูไปอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงในสังคมที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะหนูก็สามารถเดินได้ move ได้แค่ใช้รถเข็นแค่นั้นเองใช่ค่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมันแค่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแค่นั้นเองนิดเดียวเองค
2: ่
6: ะ
2: ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะคุณแม่และน้องฝ้ายคุณแม่ของน้องฮอตัดสินใจส่งลูกเรียนที่โรงเรียนทั่วไปแต่ว่าการไปเรียนที่โรงเรียนน้องก็ต้องผจญภัยบางอย่างเหมือนกันน้องฮอต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนไปชมจากในละครค่ะ

0: ดูบ้านก่อนนะลูกเดี๋ยวม้าจะพาน้องไปที่วิไลแป๊บนึง
1: ได้
0: นะไหนม้าดูซิโอเคหล่อแล้วพ่อครับ
2: ครับ
0: พ่อพร้อมจะไปเรียนหรือยังครับ
2: พ่อพร้อมแล้วครับพ่ออยากไปเรียนที่วิทยาลัยครับ
0: งั้นเราก็ไปกันเลยไป
2: เฮ้ยฮอไปก่อนนะครับ
1: เคฮอบาย
2: สวัสดีครับ
0: มามาน
1: ั่นหมาม้าของผมครับและนั่นก็ฮอน้องชายของผมฮอเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับครอบครัวเราฮอ

0: พาฮอไปรู้จักกับพวกพี่ๆป้าๆระหว่างทางก่อนไงครับ
1: ฮะแล้วฮอต้องไปรู้จักใครครับ
2: มาอีกแล้ว
0: สวัสดีค่ะเฮีย
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรนะคะ
2: เฮียชื่อมิกครับ
0: อ๋อเฮียมิกนะคะเห็นขายปูไข่ดองอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยค่ะมันดูน่ากินมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขายดีไหมคะ
2: ขายพอใช้ได้ครับ
0: ดีเลยค่ะเดี๋ยววันไหนจะมาอุดหนุนนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: พอดีวันนี้ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนก่อนนะคะ
2: อ๋อนี่ลูก
0: ใช่ค่ะหอสวัสดีลุงมิกลูก
1: สวัสดีครับลุงมิก
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อหอครับยินดีได้รู้จักครับ
2: นี่หนูเอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาหาเฮีย
0: คือพอเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พอดีเขาจะต้องมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะรบกวนเฮียให้คอยดูคอยแลตอนน้องมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ได้เลยครับบอกน้องว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งมานั่งตรงนี้กับเฮียได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ได้ค่ะพอสวัสดีลุงมิกอีกทีแล้วเราจะไปแล้วลูก
1: สวัสดีครับ
2: โชคดีนะลูก
0: จำลุงมิกไว้นะ
2: คร
0: ับ ค่ะไปก่อนนะคะเฮีย
2: โชคดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แต่เขาจะไม่ท้องเสียใช่ไหมครับ
2: ไม่เสีย
0: ไม่เสียหรอกลูกของคนดีของคนดีเอาไป
3: ในช่วงแรกๆที่ฮอเข้าเรียนวิทยาลัยม้าจะพาฮอไปแนะนำตัวและฝากฝังกับคนรู้จักตามรายทางจนกว่าม้าจะมั่นใจว่าฮอจะสามารถเดินทางไปเองได้แต่ความพิเศษของฮอบางทีก็อาจจะทำให้ใครหลายคนคิดว่าจะทำให้คนใกล้ชิดต้องลำบากมากขึ้นแต่ในมุมมองของครอบครัวเราฮอสอนให้พวกเราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะรักรู้จักที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆฮอเขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความงามในตัวเองและแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าฮอเป็นคนพิเศษได้ยังไงเมื่อม้าส่งฮอเสร็จม้าเขาก็จะไปทำงานพอตกเย็นฮอเขาก็จะกลับมาบ้านครับเอ้าฮอ
1: พี่เฮงสวัสดีครับ
3: เออสวัสดีสวัสดีฮอฮอหิวไหมพี่มีอาหารไว้เต็มเลยนะ
1: เดี๋ยวฮอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ
0: มาแล้ว
3: สวัสดีครับม้า
0: ครับนี่ของกินอร่อยๆเพียบเลยมากินเร็วเฮง
3: ครับมีส้มด้วยม้า
0: เออเนี่ยไอ้อีบ้านข้างๆก็มีให้มาอีกเนี่ย
3: จริงเหรออ
0: ้าวแล้วฮอล่ะเฮงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ
3: กลับมาแล้วครับเปลี่ยนเสื้ออยู
0: ่อ๋อ
1: ม้าสวัสดีครับ
0: อ้าวฮอสวัสดีครับฮอครับเป็นยังไงครับวันนี้ไปเรียนสนุกไหมครับลูก
1: สนุกครับ
0: เออพอครับพอครับหน้าอกมันเป็นอะไรเหรอครับ
4: อู
0: ้ไหนขอม้าดูหน่อยสิลูกโอ๊ยไปแล้วโหไปโดนอะไรมาฮะ
1: นิดเดียวเองครับฮอไม่เป็นไรครับ
0: มันนิดเดียวอะไรกันนี่มันรอยคัตเตอร์กรีดชัดๆเลยนะฮอ
1: เบา
0: ๆฮอบอกม้ามาใครเป็นคนทำครับใครทำ
1: เพื่อนเพื่อนมาเล่นฮอครับ
3: และฮอก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง
1: ต่อยแล้วเขาก็
3: ว่าฮอโดนเพื่อนเกเรทำร้ายโดยการเตะและต่อยและสุดท้ายก็ใช้คัตเตอร์กรีดที่หน้าอกเพียงเพราะแค่ฮอไปบอกว่าพวกเขาอย่าโดดเรียน
0: เอายังไงดีเฮง
3: ม้าถ่ายรูปแผลฮอไว้ดีกว่าแล้วก็โทรหาอาจารย์เลยไปเฮงไปเอาทำแผลมาให
0: ้เออมาฮอไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอม้าถ่ายรูปแผลไว้หน่อยนะครับมาแล้วเดี๋ยวม้าจะได้เอาไปเคลียร์กับคนที่ทำฮอพรุ่งนี้นะครับ
1: ม้าต้องสัญญากับฮอก่อนนะครับ
0: สัญญาอะไรครับ
1: ว่าม้าจะไปคุยกับเขาดีๆไม่ดุเขาไม่ให้คุณครูไล่เขาออกเพราะเขาเป็นเพื่อนฮอครับ
0: โอ้ยฮอขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะไปห่วงเขาอีกนะ
1: ม้าสัญญาสิครับ

0: ครับหมาม้าสัญญา
1: พ่อรักหมาม้าที่สุดในโลกเลยหมาม้าใจดีจัง
2: นั่นแหละครับพ่อ
3: เอาล่ะขอไป
2: เด็กพิเศษที่สามารถดึงเอาความพิเศษและด้านดีของคนรอบข้างออกมายังคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าเขาคือคนพิเศษได้ยังไงจริงไหมครับ

0: เป็นยังไงครับแม่ดูจากละครแล้ววันนั้น
1: เหมือนเลยฮะเหมือนเลยฮะเศร้า
0: วันที่กลับมาแล้วเราเห็นบาดแผลที่หน้าอกของฮอมันเป็นยังไงครับแม่
1: เจ็บโอ้โหเราทำไมเข้าใจร้ายงี้ทำไมเข้าใจดำงี้ก็ทำกับน้องฮอเพื่อนก็เลยเอ้ยลูกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครลูกเราไม่เคยนะเราสอนลูกเราสองคนนี้เราไม่เคยลูกให้ลูกไม่เคยทำไม่ดีเลยนะแล้วทำไมก็ถึงมาทำลูกเราเราก็ยังนอนไม่หลับว่าอยากให้ถึงวันลูกขึ้นไวๆอยากจะไปถามเด็กว่าเขาทำฮอเพื่ออะไรแต่เราก็ไม่เข้าใจ
0: ตอนนั้นฮออยู่ชั้นไหนครับ
1: มอะไรนะฮอ
2: ปวช3
1: ปวช3
0: ปวช3แล้วเหตุการณ์คือตามนั้นเลยไหมครับว่าแค่ไปเตือนเพื่อนว่าอย่าโดดเรียน
1: ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮอก็ไม่พูดอะไรมากเพียงแต่ฮอบอกมาม่าเขาไม่ทำอะไรนิดหน่อยเขากลัวไม่มีเพื่อนฮอนี่เขาเป็นห่วงเพื่อนแต่เราเคยบอกว่าแม่จะไม่ว่าใครนะแต่มีอะไรให้บอกแม่จะได้ช่วยแก้เขาถึงจะมีอะไรถึงบอกความจริงเราไง
3: น้องฮอถูกกรีดเยอะไหมคะ
1: กรีดตรงนี้เลยค่ะ
3: อ๋อลงมา
0: ลึกไหมฮะ
1: ก็ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแผลกรีดแบบแกตเตอร์กรีด
3: เลือดออก
1: ออกให้เลือดออกแต่หัวอกเราอะเราค่ะเป็นแม่เราเสียใจนะเขามาทำลูกเราใหม่ลูกเราไม่ได้คนเกเรเนี่ยเราเสียใจถ้าใครมีรูปแบบนี้ไม่รู้หรอกมีรูปแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำลูกเราอ่ะเราเจ็บนะทำลูกเราคำเป็นแม่เนาะ
3: ค่ะ
1: อืมแต่เหมือนค่ะละครนี่เหมือนมากเหมือนเนี้ยแหละเราจะจับลูกเราตลอดเพราะเราสงสารเขาเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องรักเขาความเมตตาให้ลูกเรา
0: แล้ววันที่แม่เจอคนที่ทำกับฮอแม่พูดอะไรกับเขาครับ
1: ก็บอกว่าอันนี้มันมีหลายเคสนะฮอสนี่จะโดนเรื่อยเลยนะคือเอาเคสตรงนี้เนี่ยคือคนที่โดนเนี่ยเราจะเรียกเขามาพูดอย่างเงี้ยพอเขาเรียกมานั่งอาจารย์เขาจะมานั่งดูแต่เราจะไม่ทำร้ายเด็กเราไม่อะไรพ่อแม่บางคนเขาก็บอกทำไมไม่ซัดไปเลยอะไรเราไม่ทำเพราะเราไม่ใช้คำรุนแรงเราใช้คำพูดให้เขารู้ว่าให้รู้ถึงใจเขาใจเราอ่ะคือหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณอ่ะถ้าพี่น้องคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วใครมาทำพี่น้องคุณอ่ะคุณเจ็บไหมแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเจ็บไม่เจ็บคือเราสอนเขาคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตีคนที่ทำผิดก็ต้องตีแต่ลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณน่ะเขาบอกแย่คุณแย่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าแย่อย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่พอเราเจอแบบนี้เราแบบเราถ้าเราไปทำร้ายเด็กหรือไปทำอะไรมันก็สร้างศัตรูแล้วลูกเราไปเรียนไปไหนเขาจะมาแกล้งลูกเราเราก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดีเขาว่าอย่างนี้แล้วเราก็บอกลูกถ้าอันไหนไม่ดีถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนเขาไม่ชอบแล้วเขาแกล้งเราก็วิ่งไปอยู่กับอาจารย์นะไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์อย่าไปอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันจะแกล้งเอาเราก็ต้องสอนรัวป้องกันตัว
3: ถามน้องฮอบ้างนะคะฮอจำเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นในละครได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะตอนนั้นโกรธเพื่อนโมโหเพื่อนไหมคะ
4: ผมโมโหครับ
3: แล้วฮอได้บอกไหมคะว่าอย่าทำ
4: อย่าทำครับ
3: บอกเขาแต่เขาก็ทำ
4: ครับผม
3: แต่ฮอก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคนที่ทำฮอมาบอกแม่ว่าอย่าไปบอกครูถึงขั้นให้ครูไล่เขาออกจากโรงเรียน
4: ครับผม
3: เขาทำร้ายเราแต่ฮอก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ดี
4: ครับผม
1: เขาจะรักเพื่อน
3: ค่ะ
1: ก็บอกมาไม่เป็นไรนิดหน่อยก็บอกอะไรนะฮอนิดหน่อยเงี้ยเลือดออกเงี้ยนิดหน่อยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันจะแรงกว่านี้ไม่ได้

0: ั้นมาต้อง
1: วันนั้นเจ็บมากไหมคะตอนที่โดนกรีดลงไ
2: หมนิดหน่อยครับ
3: แล้วเฮงนะครับในฐานะพี่รู้สึกยังไงตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องมีรอยเลือด
4: เราแล้วก็โกรธคนที่ทำนะครับที่ทำกับน้องครับก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรมากไห
3: ม
4: น้องบอกไม่เป็นอะไรมากน้องเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากครับถ้าเป็นผมนี่คือ นั่นแหละครับ
3: หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่ตั้งรับยังไง
5: ถ้าคนไหนอ่ะที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาเจอแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขา อย่าไปกวนเขาเขาลำคาญเขาไม่ชอบเราใช่เราก็ห่างออกมาแล้วคนไหนที่เขาชอบคุยกับเราเราก็คุยกับเขา
3: อาวุธที่แม่ติดให้กับพ่อก็คือใครที่ไม่ดีกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา
5: ใช่
3: ใครที่ดีกับเราก็สนุกให้เต็มที่กับคนคนนั้นไป
5: แต่คนดีก็มี
3: บาง
5: ทีเขาบอกว่าเราไปเนี่ยบอกฝากดูหน่อยนะที่เรียนนะบอกฝากดูหน่อยนะฮอบอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวดูให้บางทีเขาก็ไล่ฮอกลับบ้านฮอรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องหมาม้า
3: อ๋อเหมือนไอเฮียที่ขายปูเมื่อกี้ข้างทางนั่นเหรอครับ
5: ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะพอลูกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับคุณเนี่ยนั่งขายกินน้ำเต้าหู้อยู่บอกฝากหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรฮอมีที่นั่งเนี้ยประมาณเนี้ย
3: เป๊ะด้วย
5: เป๊ะเลยค่ะ
3: เป๊ะ
5: ฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวหมาม้ามาขับรถมารับนะหนูลงรถจอดตรงนี้นะหมาม้าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวคอยตรงนี้ไปได้นั่งคอยอยู่ร้านน้ำเต้าหู้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: เขาก็ให้นั่งเขาบอกไม่ร้ายนั่งเลยเขารู้จะเรียนจบอ่ะ
3: นอกจากแม่สอนน้องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วแล้วเรื่องการบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: เอาการบ้านคุณแม่คุณพี่เขาช่วยดู
3: งั้นเฮงสอนอะไรน้องบ้าง
4: มันจะสอนประวิชาสังคมประวัติศาสตร์นะครับวิชาสังคมสอนคณิตศาสตร์นี่คือผมก็ไม่ค่อยเก่งยอมรับแต่ก็พยายามสอนน้องก็ทีมได้
3: ก็คือเราเป็นก็ถ้าน้องมาถามเมื่อไหร่เราก็ช่วยสอน
4: ช่วยสอนแต่ส่วนมากเขาทำเองไงครับ
1: เรื่องการบ้านก็พี่เฮงดูแลแล้วงานบ้านล่ะคะแม่ให้น้องฮอรับผิดชอบอะไรบ้าง
5: เขากวาดบ้านไม่เกี้ยแม่ต้องกวาดเองแล้วเขาเป็นคนถูเขาจะกวาดข้างบนข้างล่างแล้วก็บอกหน้าที่เธอนะเดี๋ยวหมาม้าไปแล้วเธอต้องถูบ้านให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดหมาม้าทำกวาดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกครับเดี๋ยวจัดการเขาก็ทำ
1: ค
5: ่ะพอเราจะกวาดที่เกลี้ยงแล้วเขาก็ถู
1: ถูสะอาดไหมคะ
5: เขาถูสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเอาหูไปนาวตาไปไล่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม
3: แล้วอย่างงานบ้านนี่แบ่งกันยังไงครับใครต้องทำอะไรกันบ้าง
6: พี่ชายของข้าให้เขาหัวโมนหน้าที่เรา
1: แบ่งชั้นกัน
7: แบ่งบ้างล่างนะครับ
5: ให้เขามีส่วนร่วมเพราะเราจะสอนให้เขามีส่วนร่วมทำเขาจะได้ไม่ทำเลอะไม่งั้นเขาไม่สนใจไงเขาจะปล่อยให้เลอะเพราะเราบอกให้เธอต้องรับผิดชอบแต่เธอไม่แล้วเธอต้องทำอีก
3: ล้างจาน
5: ก็ของ
3: ใครกินใครล้าง
5: ต้องล้างบางทีเราก็ฝากเขาล้างเหมือนกันบางทีเราก็ล้างให้เขา
3: ครับ
5: คือมันการช่วยเอื้อกันบางทีว่าคุณแม่จะรีบไปนะใบหนึ่งล้างให้หมาม้าด้วยนะเขาก็โอเคแล้วบางทีถ้าเขาจะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมาม้าล้างให้หรือเราล้างอยู่หมาม้ามาช่วยล้าง
1: เสื้อผ้าล่ะคะ
5: เสื้อผ้าคุณแม่ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยสะอาดเขาซักไม่สะอาดค่ะครูบางทีให้ซักแล้วก็ต้องมาทำมาให้ใหม่ก็เลยก็ถ้าสกปรกหมาม้าบอกแช่ไว้เดี๋ยวหมาม้าทำให้แต่บางครั้งก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีคุณหมาม้าเหนื่อยก็ทำเองไม่เอาเธอทำเองฉันไม่ทำละเขาก็ทำเขาเองซักสามน้ำซักน้ำนี่แล้วก็ซักสามน้ำอย่างนี้นะหมาม้าแช่แล้วนะหนูแช่แล้วหนูก็ซักไม่สะอาดมากนี่หน่อยก็หยวนๆไปเพราะเราต้องฝึกให้เขาเราทำของเขาเองค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้น้องฮอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะ
5: คะ
1: สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
2: ครับผม
1: ค่ะคุณแม่เห็นแววของลูกชายในด้านคอมพิวเตอร์จากไหนคะ
5: โอ้เขาเก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกดให้เราหมดเลยเราไม่เป็นแล้วเขาจะคอมเนี่ยเขาจะเก่งมาก
1: ค่ะ
5: เขาจะเก่งคอมค่ะคอมพิวเตอร์
2: แต่ซื้อกระตุ้นเอง
5: เทคโนโลยีเนี่ยเขาเก่งหัวดีมากความจำเก่งมาก
4: จำเลขแบบประชาชนได
5: ้ก็เรียนปวช.ปวช.1อาจารย์ดาวบอกว่าคุณแม่ฮ้อนมาช่วยทำงานช่วยจำนะครูจะจดเลขแบบประชาชนเพื่อนแต่ฮ้อนเนี่ยจำให้จำเลข40คนในห้องจำได้หมดเลย
1: 13หลัก
5: นะ40คน
1: เลขแบบประจำตัวประชาชน
5: เลขแบบประจำตัวใช่ไหมจำได้หมดเลยเขาจะบอกอาจารย์อาจารย์บอกจำอาจารย์มาเล่าให้ฟัง
2: จำได้มันต้องลองเอ็ดแบบ
5: เบอร์โทรใครเนี่ยก็จำได้วันเกิดใครก็จำได้เขาแค่ดูบัตรประชาชนเขาจะจำวันเกิดได้เลย
6: คะแนนสอบตามไม่หมดของไอ้แบบปตท.สอบตามไม่หมด
5: เขาคะแนนเก่งเขาจะเก่งจำตัวเลขเก่งมาก
3: อ่ะงั้นเมื่อกี้บอกว่าเก่งเรื่องตัวเลขมากใช่ไหม
6: ครับ
3: จำได้แม่นเลยมีบททดสอบมาให้ครับ
1: อ๋อ
3: เป็นบัตร
1: ค่ะ
3: มันจะมีตัวเลขอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนใช้เวลานานไหมเวลาเราต้องดูจนกว่าเราจะจำมันได้
6: จำได้ครับดูให้ครับ
3: ดูครับ
6: ดูนะ0089020162023จำได้ครับ
3: จำได้แล้วไว้ก่อน
1: ค่ะ
3: แล้วจะถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ฮ้อเรียนจบมาฮ้อได้ใช้บ้างไหมครับ
5: ยังไม่ได้ใช้เลย
6: ยังไม่ได้ใช้เลยก็
5: ใช้ในที่เขาทำของเขาเองแต่เขาไม่เคยไปทำงานอะไร
3: มิขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ให้ฮ้อดูหมายเลขบนบัตรไป มาดูซิว่าเลขบนบัตรถูกต้องไหมฮ้อครับหมายเลขบนบัตรเมื่อกี้คือเลขอะไรบ้างครับ
6: 0089020162023
3: จำได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลย
6: จำได้ครับจำไม่หมดครับจำไม่เก่งครับ
3: จำได้เก่งจำเก่งเหตุการณ์หรือเฉพาะตัวเลข
5: ทุกอย่างเลยค่ะ
6: ทุกอย่างเลยครับ
3: เขาเป็นคนความจำดี
5: ฮะขนาดไปเชียงเม้งเขาเรายังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอรถมันเยอะทางเข้าทางออกเยอะเขาเป็นคนพาไป
3: อ้าว
5: แล้วแม่จำไม่ได้ขับรถวนแล้วเขาเนี่ยคนนำพาเขาเก่งค่ะเขาจำเขาไปครั้งเดียวเขาจะจำได้หมดเลยเด็กคนนี้พาไปทิ้งที่ไหนไม่ต้องกลัวหาย
1: กลับบ้านถูกทีนี้พอน้องฮอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่มีวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่เป็นเด็กพิเศษยังไงคะ
5: ก็ตรงนี้กังวลนะตอนแรกก็กังวลแล้วลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนอะไรของผู้ชายทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ทราบเลยว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรแล้วเราก็คอยดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะที่รู้อ่ะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีเรียนน็อตอาจารย์น่ะโทรมาบอกคุณแม่น้องฮอเข้าห้องน้ำนานมากไม่รู้ไปทำอะไรอาจารย์สงสัยทุกคนก็มองอยู่ว่าฮอหายไปไหนไปอยู่ในห้องน้ำเราก็เฮ้ยใจเสียละแล้วว่าเอ๊ะเป็นอะไรแล้วทีนี้พอฮอกลับมาเราก็เรียกลูกเรามาคุยว่ามีอะไรให้บอกมาม้าเขาบอกอ๋อไปเข้าห้องน้ำนานเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อไปเอาน้ำขาวออก
6: มีความสุขอะไร
5: อ๋อแล้วเราก็ฟังแล้วเราเก็ทเลยอ่ะโอ้เราบอกอุ๊ยตายแล้วลูกเราเออเราก็ใจหายเลยบอกว่าม่าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำขาวออกแล้วมันจะมีความสุขยังไง ใช
3: ่
5: ไหมฮะ
3: เข้าใจละ
5: มีความสุขไงเขาบอก
6: เรื่องหนุ่มหล่อนะครับมีความสุขไรเพราะว่าใช่ไหมมาดิเขาโตกันหมดเลยคุณหล่อเขาขายโตกันหมดเลย
3: อ๋อมีความสุขมากเลย
6: มันเห็นเด็กแบบปีสองคุณหล่อเขาขายดูขนาดมันซีกราฟิกโตกันหมดเลยรุ่นน้อง
5: เขาบอกว่าโตเป็นหนุ่มขึ้นน่ะเขามีความสุขกันหมดเลยเขาไปเอาน้ำขาวออกกันก็มีความสุขกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะคือหนูเขาถามเขาถูกเลย
5: เขาไม่เข้าใจเขาสื่อสารให้เข้าใจแล้วเราเขาก็เลยบอกแล้วเราก็เลยบอกลูกว่าอ๋อมาม่าเข้าใจแล้วเอางี้หนูอยากเอาน้ำขาวออกถ้าหนูจะออกบ้านนะหนูก็เอาออกที่บ้านเราดีกว่าเราก็ว่าอย่างงี้หนูไปเข้าห้องน้ำทำให้มิดชิดไปทำข้างนอกไม่ได้นะตำรวจจับนะอนาจารผิดไม่ดีมาแล้วคนอื่นเห็นมันไม่ดีรู้ป่ะของพวกนี้มันไม่ดีเลยต้องทำที่บ้านห้ามไปทำข้างนอกแล้วก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ทำตามจนทุกวันนี
1: ้มาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถามคุณแม่อรัญญาค่ะตอนนี้ลูกสาว9ขวบถ้าลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นแม่จะมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกยังไงคะ
0: ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มอย่างบางทีน้องดูละครเงี้ยน้องก็จะอินไปกับบทเนาะแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบจับแขนเพื่อนผู้ชายบ้างอะไรบ้างเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออันไหนทำได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแม่ก็จะค่อยๆบอกเขาว่าหนูเริ่มโตแล้วนะแบบเป็นอันคือเหมือนกับเพศคนต่างเพศกันอะไรเงี้ยก็ให้เขาระวังตัวในที่สุดเขาก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกท ที่ถูกต้องอะค่ะ
1: ค่ะน้องฝ้ายล่ะคะในฐานะลูกอยากให้คุณแม่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้กับเรายังไงคะ
8: ก็อยากให้แม่พูดค่ะเพราะว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับมนุษย์ทุกคนเลยค่ะคือผู้ปกครองทําความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยเวลาจะแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะรู้ก็คือแม่จะรู้เองนะไม่ได้บอกเพราะว่าเราชอบเลิกลากค่ะแม่ก็เลยรู้เองเราชอบเลิกลากแม่ก็เลยรู้เองเพราะว่าตอนช่วงม.ปลายค่
1: ะ
8: เหมือนช่วงสับสนทางเพศด้วยว่าเราจะชอบผู้หญิงผู้ชายแล้วตอนนั้นน่ะเราดันรู้สึกกับผู้หญิงมากกว่าค่ะใช่แล้วแม่แล้วแบบเราไม่กล้าบอกแม่ทีแรกแต่ว่าก็มาตัดสินใจบอกค่ะแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลย
3: แล้วแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเมื่อ
8: พร้อมค่ะแม่ก็บอกว่าทําอะไรก็ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วย
3: เพราะเราสวยมาก
8: ก็สวยอยู่แล้วค่ะหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วพี่มิกพอเหอะจริง
3: ๆชอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีก
1: ค่ะถ้าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวน้องฮอในหลายเรื่องมากเรื่องการเรียนเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าสังคมคุณแม่พาน้องออกไปเผชิญโลกภายนอกแม่เตรียมตัวน้องยังไง
9: อ๋อถ้าจะบอกเขาบอกว่าถ้ามาม่าไปทำงานหรือไปติดต่องานหรือขายของอะไรเงี้ยคือหนูจะไปกับม้าไม่ได้ถ้ามาม่าจะพาหนูไปเที่ยวโอเคม้าพาเที่ยวม้าเป็นจะแบ่งเวลาให้เขาถ้าไปเที่ยวไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยไปครอบครัวแม่พาไปนะถ้าไปงานเพื่อนสนิทอาจจะพาไปถ้าไม่สนิทก็คงไม่พาไปเพราะบางครั้งเราสังคมเนาะบางคนเขาก็ไม่รับน
1: ะ
9: พูดถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เลยพาไปถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ไปกันได้ไปทานอาหารก็ไปกันไปครอบครัวก็ไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไปเรื่องงานจะไม่พาไป
1: อย่างไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะที่พาไป
10: เวสเกตกับเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีค
9: ่ะไปหาอะไรทานแล้วก็ไปแวะดูบางทีก็ไปวัด
10: ทิพ
9: ย์ไปวัดอาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงอย่างเมื่อวานเราไปแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระทําบุญค่าน้ําค่าไฟแล้วเราก็กลับบ้าน
3: ฮอชอบให้แม่พาไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดครับ
6: พันทิพย์ไปซื้อกระโตนเหมือนจะฮอปซื้อเองไง
3: โอ้ที่โปรดคือพันทิพย
9: ์อ๋อเขาจะมีกระตูนกระตูน
3: ระหว่างที่แม่ไปส่องพระมีกระซื้อกระตูน
9: ถ้าแม่ไม่ส่องแม่ไม่เป็น
6: ไม่เอาทางแต่เอาทางของม้าไปซื้อเลย
3: เออพาหมาม้าไปซื้อเลย
9: เอาตัง
3: เอาตัง
9: เพราะหมาม้าบอกว่าห้ามไปซื้อทางเน็ตเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาส่งไม่ถูกใจเดี๋ยวก็คืนไม่ได้เพราะอยากได้อะไรให้จับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาม้าว่างๆก็จะไปหาตังค์ทำมาหากินเนี่ยไปขายของหาเงินมาแล้วก็พาหนูไปซื้อการ์ตูนต้องเก็บเงินไว้กินบ้างแล้วก็ไปซื้อการ์ตูนบ้างต้องแบ่ง
1: ค
9: ือจะสอนเขาให้เข้าใจเขาก็เลยบอกมาม้าจะไปให้ซื้อเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะนัดเดือนหน้านี่วันเกิดเขาธันวาเดี๋ยววันเกิดม้าจะซื้อให้ก็บอกเขาเขาก็โอเคอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่
1: อ
9: นแล้วต้องอดทนสอนเขาเขาก็ไปอดทนได้ครับใช่ไหมคะ
6: ได้ครับเหมือนตะคอบไปซื้อเองว่ากระเป๋าตังค์ไม่ชอบแล้วคือว่าหนังไม่ให้หยิบแล้ว
9: เขาใช่เขาใช้เงินเกินค่ะคุณหมอม้าก็เลยอนุญาตให้ใช้กระเป๋าตังค์แล้วค่ะไม่ให้หยิบคุณม้าบอกถ้าหยิบไม่ได้แล้วตังค์ม้าหมดไวเพราะคุณใช้เงินเก่งใช่ไหม
6: นี่เองซื้อการ์ตูน
9: แอบไปซื้อการ์ตูนใช่ไหม
6: ใช
9: ่นักดี
6: เหมือนตอนตังค์ไม่หายม้าลมเสียอะไรด่าว่า
9: ไม่ได้ด่าคือหมอม้าเตือนหนู
6: มาเตือนหนูหมอม้าเตือนหนูด่าว่าโมโหแรง
9: ต้องโมโหสิคะตังหาย
6: โมโห
9: ใครหยิบไปอ๋อหยิบไม่บอก
6: ด่าว่า
9: ทีหลังใช่
6: ก็ด่าว่าทีก็โกรธสิ
9: แล้วจะทำไหมเนี่ย
6: ไม่ให้ข้าจะ
9: ทำไหม
6: ไม่ทำฮะ
9: ไม่ทำอีกไหมเนี่ย
6: ไม่ทำไม่ทำแล้วครับ
9: โอเคจบจบนั่งเฉย
6: ๆม้าโกรธม้าโกรธม้าด่าเรียนม้าโมโหไม่โมโห
9: เพราะจะบอกเขาว่าถ้าสตางค์กระเป๋าตังค์ฮอถ้าใครมาหยิบของฮอจะโกรธไหม
6: โกรธ
9: สิ
6: ไม่ชอบ
9: โกรธแล้วทำไมก็เหมือนม้าเนี่ยถ้าใครมาหยิบกระเป๋าตังค์ม้าก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ของเขาอย่าไปแตะนะแล้วของเขาหายเขาก็โทษคุณใช่ไหมเขาบอกใช่ แล้วถ้าตังฮอถ้าแม่เอาของฮอมาฮอโกรธมาม้าไหม
11: โกรธ
9: ก็เหมือนกันนะเนาะใช่ไหม
11: ใช่
9: อะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะ
11: แองกี้แปลว่าโกรธผู้ใด
9: แองกี้ภาษาอังกฤษ
3: แองกี้งั้นถามเฮงได้ไหมเฮงมีส่วนในการช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมยังไงบ้างครับ
12: มีส่วนครับผมคือพาน้องไปเดินพาทิปไปเดินห้างไปดูช่วยไปดูของนะครับผม
9: ที่เราไม่ว่างเขาก็ให
12: ้

0: พี่ชายก็พาไปเที่ยว
1: คือถ้าแม่ไม่ว่างเองจะเป็นคนรับหน้าที่พาน้องออกไปสู่สังคมแล้วเราก็สอนไประหว่างวันว่าอันนี้ต้องอย่างงู้นอันนู้นต้องอย่างน
2: ี้อยากได้อะไรก็บอกพี่พี่ไปช่วยดูให้อ๋ออย
3: ่
2: างเงี้ยครับแต่เขาติดเขาไปเองได้ครับแต่เขาต้องท่านผมไปด้วยไงแม่เขาเป็นห่วงน้อง
1: คอยเบรกเพราะน้องใช้เงินเก่งใช่ไหม
2: ใช่ครับขอบจริงน้องเขาไปเองได้ครับเก่ง
0: เขาเก่งค่ะแอบไปเรื่อยค่ะ
2: ต้องเบรกเดี๋ยว
0: แอบให้นั่งรถเมล์ไปเที่ยวเรื่อยรู้นะแต่แกล้งไม่รู้มารู้นะมารู้นะเขาแอบแต่มาแกล้งไม่รู้ใช่ไหม
4: ครับผมแล้ว
0: มาไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาฉลาดมาก
5: ทีนี้มาถึงพอเรียนจบวัยทำงาน
0: ค่ะ
5: แล้วอย่างร้านชาบูอะคะแม่จำวันแรกที่พาน้องไปสมัครงานได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผู้จะดีหมดอ่ะที่ร้านก็ดีดีหมดเลยแต่ฮ้องก็เป็นคนที่มีบุญนะไปที่ไหนก็มีคนเมตตาเพราะแล้วก็คุยกับลูกเรานี่จะไม่ปิดกั้นเลยลูกเราเป็นอะไรเราจะบอกตรงๆเลยคือไม่ให้เขามาว่าเราไงคือเราบอกเฮ้ยลูกเราเป็นงี้นะน้องผู้จัดการพอดีน้องเขาเป็นเด็กพิเศษนะมีอะไรก็ตักเตือนนะเราก็คือให้ความให้เขาอะว่ามีอะไรบอกได้อะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีเขาก็โอเคอะน้องเขาก็ทำตามแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเขาก็จะโทรบอกน้องอันนี้รู้มากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาเธอรู้มากฉันก็ว่าเธอเนี่ยเธออย่างงี้วันหลังอย่าทำนะอันไหนดีไม่ดีต้องแยกเป็นนะก็คือสอนรู้ค่ะอ๋อไม่ทำแล้วครับ
1: แล้วน้องทำแผนกอะไรครับที่บอกว่าไปทำงานเนี่ย
0: ทำอะไรฮะ
4: อ๋อแผนกตัดเช็คก็แผนกตัดเช็คลงเก็บโต๊ะเก็บตาทักเช็คเช็คขาก็แล้วก็กระปิ่นมันครัวสายพาน
0: ทำทุกอย่างเลย
5: นี่คือหน้าที่ที่น้องฮอรับผิดชอบ
0: ใช่
5: ค่ะชอบไหมคะ
4: ชอบนะครับชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็คุณฮอเขาอยากทำงานอยู่ในห้างเขาจะได้มีความสุขครับ
1: แล้วตอนที่ทำงานนะแม่ครับทุกอย่างที่ทำงานราบรื่นเพื่อนๆที่ทำงานให้ความร่วมมือดีใช่ไหม
0: เขาบอกว่าน้องเราก็ไปถามพวกแม่บ้านนะถามแม่บ้านแล้วเนาะเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม
5: ่
0: ฮออ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาก็เมตตานะบอกตรงแล้วเขาก็รู้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ถืออ่ะ
5: เราได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะในการฝึกน้องฮอให้สามารถจะเข้าสังคมได้ดูแลตัวเองได้เรียนหนังสือจนจบมีงานมีการทำเพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: กินข้าวเยอะแล้วอ่ะขนมกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอก
1: ก็ฮออ้วนอยู่แล้วนี่ครับพี่เฮง
0: ช่วงนี้โควิดมีอะไรกินก็กินน้อยๆจะได้กินนาน
1: ๆครับพี่เฮง
0: นะยังกินอีกในที่สุดฮอก็เรียนจบครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ฮอก็ฟันฝ่าได้ออกมาเป็นอย่างดีหลังจากฮอเรียนจบฮอก็ได้ทำงานในร้านชาบูแห่งหนึ่งถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ฮอก็รักและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฮอทำให้ผมและม้าภูมิใจมากๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงนี้โควิดครับฮอก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็มาอยู่บ้านแบบนี้แหละครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้าม
1: าม้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮง
3: ครับ
2: ฮอกินข้าวยังลูก
3: เรียบร้อยครับ
2: แล้วน้องล้างจานเองไหมฮอครับ
1: ครับ
2: ฮอกินข้าวแล้วล้างจานหรือยังครับ
1: ล้างแล้วครับ
2: อย่าโกหกมาม้านะครับ
1: เขาไม่ได้โกหกมาม้านะครับล้างแล้วจริงๆครับมาม้าดูจานสิครับ
2: โอ้จานล้างแล้วจริงๆด้วยครับ แต่ว่าจานเนี่ยเป็นฮอล้างเองใช่ไหมครับ ฮอล้างเองหรือว่าให้ใครล้างให้ครับ
1: ฮอล้างเองครับ
2: การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะครับฮอ

0: แล้วเวลาที่เรากินข้าวแล้วเราก็เอาจานข้าวของเราไปให้คนอื่นเขาล้างเนี่ยก็เป็นบาปมากเลยนะครับฮ
1: อป้าม้าครับมันเป็นบาปเลยเหรอครับ
0: อืม
1: ฮอฮอบอกก็ได้ครับฮอฮอกินเองครับแล้วฮอก็ให้เฮงล้างครับ
0: นั่นไง
1: แต่ฮอสัญญาครับต่อไปนี้ฮอจะล้างเองครับฮอไม่อยากเป็นคนบาปครับ
0: อืมเก่งมากครับฮอต่อไปกินข้าวต้อง
1: ล้างจานครับ
0: ดีมากเออเฮง
2: ครับ
0: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องช่วยกันประหยัดมากเลยนะลูก
2: ครับ
0: นะ
2: มา
0: วันนี้ก็กับข้าวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มมี
1: มาม่าครับเฮงครับฮอขายยาสีฟันได้ตั้ง300กล่องนะครับ
0: ฮะว่าไงนะฮอไหนดูสิ
1: วันนี้ฮอขายยาสีฟันได้300กล่องครับ
0: เฮงนี่300จริงๆด้วยอ่ะมีคนสั่งนี่
3: ในช่วงโควิดฮอไม่สามารถออกไปทำงานได้มาม่าเลยให้ฮอลองขายยาสีฟันสมุนไพรทางช่องทางออนไลน์ดูเพื่อจะไม่ให้ฮอฟุ้งซ่านเพราะเขารักการทำงานนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าฮอจะทำงานจริงจังจนเป็นล่ำเป็นสันขนาดนี
1: ้
2: นี่ฮอถ้าเกิดขายได้แบบนี้ทุกวันนะเฮียล้างจานให้ตลอดเลยก็ได
1: ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฮอล้างเองดีกว่าฮอฮอไม่หักเป็นคนบาป
0: เก่งมากครับ
1: นี่นะถ้าฮอขายได้เยอะๆเลยนะฮอจะเอาเงินมาให้หมาม้าหมดเลยฮอจะให้หมาม้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านมาเอง
0: เพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงไม่อยากจะลุกไปล้างจานหรือไปทำอะไรน่ะ
1: หมาม้าครับสั่งอีกแล้วครับ
0: มาเดี๋ยวม้าช่วยดูนะครับ
1: เดี๋ยวมาม้าช่วยฮอช่วยฮอห่ออ
0: ่ะเดี๋ยวม้าไปนับให้เดี๋ยวม้าไปนับให
1: ้ครับ
3: นั่นแหละครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราครอบครัวที่มีสมาชิกที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษแต่พวกเราเลือกที่จะมองและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนพิเศษจนวันนี้จากคนที่เคยได้เป็นผู้รับได้กลายมาเป็นผู้ให้คงไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ขนาดนี้อีกแล้วล่ะครับคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
4: จากละครเวทีที่ดูไปเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวในช่วงโควิด-19แล้วเราต้องมานั่งขายของออนไลน์
5: เหมือนเป๊ะเลย
4: เหมือนเป๊ะเลย
5: เหมือนเป๊ะเลยเขาเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละครอบครัวมีอะไรเราก็คุยคือมันสนไงเราสะท้อนมาว่าจากที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องทำมากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วมาถึงจุดนี้แล้วลูกเราจบแล้วโอเคแล้วเราพอใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดน่ะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่เป็นแม่แล้วก็ที่ทำหน้าที่ตัวเองต้องรักตัวเองต้องทำให้ตัวเองให้ได้ดีก็คือมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยสมบูรณ์แบบเราก็อยากให้ลูกเขาเป็นนี้เราก็พอใจแล้วอย่างน้องฮอเนี่ยกังวลว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาคงไม่มีครอบครัวเราคิดว่าใช่ไหมฮะพูดถึงอ่ะเราอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพให้เขาก็คือต้องทำมาหากินอาชีพก็ต้องเป็นค้าขาย
6: ค่ะ
5: เราคิดอย่างนี
6: ้ตอนที่ให้น้องฮอเริ่มขายของออนไลน์แม่คิดไหมคะว่าน้องจะไปได้แล้วก็ทำได้ดี
5: คิดมานานแล้วเพราะว่าแม่เนี่ยชอบให้น้องคิดจะทำอะไรแบรนด์ของตัวเองคิดจะทำของตัวเองเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมาย
6: ค
5: ืออยากจะทำแล้วก็ขายส่งเองทีนี้มันยังไม่พร้อมหลายอย่างคือพี่ชายก็เรียนคือให้เขาเก่งก่อนถ้าพี่ชายเรียนเก่งแล้วให้เป็นฐานเป็นหลักก่อนเพราะอนาคตเขาให้เขาเป็น

0: แล้วเดี๋ยวน้องตามมาก็คือว่าเป็นที่พึ่งของน้องได
1: ้ต่อไปอาจจะมีแบรนด์ยาสีฟันของตัวเอง
0: ใช่ใช่คิดว่าจะทำอะไรของตัวเองเพราะอนาคตนะเพราะถ้าว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำงานหรือเปล่าใช่ไหมแต่เสียดายที่ว่าเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้ใช้ฝีมือนี้เลยเราห่วงตรงนี
1: ้ถามน้องฮอนะคะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะการต่อสู้ของคุณแม่กับความรักที่แม่มีให้กับน้องฮอนะคะจนมาถึงวันนี
0: ้
1: ฮอรักแม่มากขนาดไหนคะ
2: ฮอรักหมอม้าฮอรักเฮียเฮงฮอรักเอ็กแบบฮอรักทวิโรตันมอกับลาวิเกต2ที
1: ่รักขนาดไหนคะกับหมอม้าร
2: ักอลักมากที่สุดใน3โลกเลย
0: เขาจะผูกพันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเด็กอะค่ะนั่งดีๆหรอกจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ย
3: อยากมีแฟนไหม
2: อ๋อตอนนี้ฮอมีแฟนคือส้มพักเอาไปบอกว่าฮอมีเป็นเพื่อนส้มหรือว่าห้าพูดแฟนนะฟังนะฮอจะมาฮอยังมีแฟนไม่ได้จำไว้นะห้าพูดแฟนนะแฟนเดี๋ยวสาวเขาเสียหายห้ามพูด
3: นี่ไงเหมาะสมกับการเป็นดารา
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวถามเฮงกับแม่นะครับว่าตอนเนี้ยคือฮอก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะดูแล้วก็น่าจะดูออกนะว่าพึ่งพาตัวเองได้มีอะไรที่ยังห่วงอีกไหมเฮงก่อนก็ได้อะเฮงก่อน
4: ห่วงก็คือในเรื่องการแบบว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมชอบพูดซ้ำนะครับกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจผมก็อธิบายฮอพูดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องไปพูดซ้ำเขาจะรำคาญเอาผมเพราะนั้นเขาปรับตัวกับคนอื่นได้หมดยกเว้นอาจจะมีพฤติกรรมพูดซ้ำหนึ่งเดียวครับนั่นก็ดีอยู่เขาจะชอบพูดซ้ำไงเขาจะฝังใจกับเรื่องไอ้ถ้าเขาจะฝังใจเขาจะฝังใจพูดย้ำตลอดยังมีแผลแค่ตรง
3: คือหมายความว่าจะฝังใจกับสิ่งที่เคยกระทบกระเทือนจิตใจเขา
4: ครับ
3: เขาก็จะพูดซ้ำๆ
4: ใช่ครับเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะฝังใจเมมโมรีบันทึกเหมือนตัวเลขเมื่อกี้ครับจำได้ดีเลยครับ
3: แล้วแม่ล่ะครับ
0: แล้วคุณแม่เนี่ยคำเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ห่วงหมดเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้คือคำเป็นแม่ก็รักลูกไงอย่างเรามีลูกเนี่ยเราก็ห่วงเนี่ยจนโตป่านนี้ก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันเป็นแม่มันก็ห่วงตลอด
1: ค่ะ
0: จะว่าไม่ห่วงไม่ได้แต่ก็ปล่อยวางค่ะก็ต้องปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาเพราะเขาปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าห่วงหมดคือปล่อยให้เขาไปทำชีวิตของเขาบ้างแล้วเราคอยดูห่างๆประมาณนี้
1: อยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างคะพี่เฮง
0: เฮง
4: พี่รักฮอหรือเปล่าฮอทำตัวดีๆหรือไม
5: ่พี่เฮงเนี่ยนายพูนโถเนี่ยเขาหล่อนายพูนโถ
4: นี่ไงแม่พูดซ้ำเลย
5: นายพูนโถใหญ่เขาโถเฮงดูตัวนายพูนโถใหญ่
4: ตัวตุ๊กตาที่เขาชอบแบบตัวไอ้มดแดงอะไรเขาชอบไงเดี๋ยวบอกไงค่อยๆพูดไม่ต้องรีบ
0: โอเคนะจะเป็นดาราแล้วนะเนี่ย
4: เป็นดาราได้ต้องค่อยๆพูดครับตื่นเต้นรักน้อง
1: แน่ล่ะคะ
0: ค่ะ
1: จะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
0: ก็บอกว่าฮอทำตัวดีๆหมอม้ารักที่สุดในโลกเลยเป็นเด็กดีใช่ไหม
2: พฤติกรรมดีมากเลยครับ
0: เออน้อยเก่ง
1: พฤติกรรมดีมากเลยครับน้องฮออยากจะบอกอะไรกับพี่เฮงกับหมอม้าบ้างคะ
2: บอกหมอม้ากับเพียเฮงว่าไม่บอกหมอม้ากับเพียนะขอให้เฮงตั้งใจทำงานเป็นห่วงเฮงมากเลยครับ
0: เขาเป็นห่วงพี่ชายเขา
1: ค่ะ
0: เขาอวยพรให้พี่ชายครับ
4: ทุกวันเลย
1: แล้วอยากจะบอกอะไรกับหมอม้าบ้างคะ
2: ขอให้หมอม้าขายของด้วยเฮงแล้วก็ร้องเพลงถูกหนุนขนาดด้วยนะครับ
3: ขายของเฮงรวยๆและร้องเพลงให้สนุกสนาน
0: คุณแม่ชอบร้องเพลง
3: แม่ชอบร้องเพลง
0: ไปรุ่นเดียวกันเนี่ยชอบไปนั่งร้องเพลงไปร้องไปทานข้าวก็ร้องเพลงเป็นชมรมของเรา
3: ดี
0: ค่ะ
1: เชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะไม่ง่ายในการเลี้ยงลูกทั้ง2คนนะคะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหลายๆบ้านที่อาจจะมีเด็กพิเศษให้ต้องดูแลค่ะ
0: ก็อย่าไปท้อแต่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้นะบางครั้งเราท้อเราก็ต้องนั่งนิ่งๆแต่เป็นของเรานะก็บอกไม่ต้องไปเสียใจหรอกความจริงก็คือความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยเราลูกเราเนี่ยถ้าเราเกิดแบบมีลูกแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดห้ามท้อแล้วก็สู้ไปสู้ต้องมีสตินะคะสู้ไม่มีสติก็ขาดสตังค
1: ์ถามแขกรับเชิญของเรานะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฮอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนค่ะ
6: ค่ะแม่เห็นด้วยมากที่คุณแม่บอกว่ามองว่าน้องฮอเป็นเด็กคนพิเศษของครอบครัวค่ะ ม่ใช่เด็กพิเศษ

0: ค่ะเพราะว่าครอบครัวแม่เขามองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเขามาช่วยเติมเต็มในส่วนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เติมพลังใจให้แม่ค่ะเราต้องตั้งรับไม่ได้ตั้งแต่แรกที่ที่ทราบว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเพราะเราเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีคือเราต้องเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนปกติยิ่งน้องดาวซินโดรมเนี่ยหน้าตาก็ออกนะคะหน้าตาก็จะดูออกว่าก็เป็นคนเป็นเด็กพิเศษนะคะทีนี้ว่าเวลาเขาเดินไปในสังคมหรือในข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาที่คนมองแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนคือก็มองไอ้รู้เลยว่าเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแต่บางคนแบบสายตานอกจากจะมีคำถามแล้วจะถอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเขาค่ะอันเนี้ยของเคสน้องอะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเคสเพื่อนเพื่อนน้องที่พ่อแม่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเจอคนจนก็ไม่กล้าเอาลูกออกข้างนอกแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าต้องพาออกมาหนึ่งน้องจะได้เรียนรู้สายตาของคนอื่นเราก็จะจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องก็จะได้เรียนรู้ว่าคนที่มองเขาแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะได้ยอมรับสายตาบางคนนี่คือเหมือนกับเด็กก็จะไม่กล้าออกไม่กล้าสบตาคนอื่นจะหลบหลังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมองก็แบบนั้นนะคะ
1: ขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะน้องฝ้ายล่ะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของบ้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จากที่ฟังมารู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยอบอุ่นมากมากแบบมากแบบเพราะว่าเขาแบบดูแลกันดีมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูก็อยู่กับแม่เหมือนกันอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็แม่ค่ะยอมรับตั้งแต่เด็กเหมือนกันตอนแรกแม่บอกว่าที่คลอดออกมาแล้วแบบเพื่อนแม่ให้เอาหนูไปทิ้งที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงไปก็อายเขาใช่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือเราก็เป็นคนเหมือนคุณเหมือนกันเราก็สามารถเติบโตมาในสังคมได้เหมือนกันเพียงแค่คุณให้โอกาสเราคุณไม่ต้องสงสารเราก็ได้แค่ส่งเสริมเราก็พอเปลี่ยนจากคำว่าสงสารเป็นส่งเสริมหางานหาอาชีพหาโอกาสให้เราได้ทำเหมือนคนปกติดีกว่าค่ะ
3: พ่อแม่ยอมรับแล้วก็เอาลูกที่เป็นเด็กพิเศษเข้าไปในสังค
1: ม
3: ผมว่าทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ที่ที่โหดร้ายหรอกถ้าเราไปปิดกั้นเขาแล้วหลอกตัวเองว่าลูกเราปกตินั่นแหละจะมองว่าสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้กับสังคมให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้เช่นกัน
1: ค่ะ
3: นั่นอยู่ที่โอกาสจริงๆเนาะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงและน้องหอ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบทัศนคติชอบการต่อสู้ของแม่ที่ไม่เคยท้อเลยชอบวิธีคิดของคุณแม่นะคะแม่ไม่ได้มองน้องฮอเป็นเด็กพิเศษแต่ว่ามองน้องฮอว่าคือคนพิเศษของครอบครัว
3: ที่ชอบมากคือความรักของครอบครัวนี้การสัมผัสของบ้านนี้ซึ่งแม่พูดอะไรก็จะจับขาฮอขนาดเฮงที่เป็นพี่นั่งอยู่ไกลก็จะเอื้อมมาจับน้องทุกครั้งที่พูดอะไรสักอย่างมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้การที่น้องเป็นเด็กพิเศษมันดูเป็นสิ่งพิเศษมากกว่าปัญหาซะด้วยซ้ำ

ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ขอร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

ครับที่เราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับจึงตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

อนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืด นะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับแล้วมีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

จะเห็นว่าน้ำที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับนึงครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: วิธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

พูดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ1ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ2ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงาน

ึ่งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

อีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ชีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

0: แล้วก็ไปถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Server ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามมาพร้อมกันครับ
1: สารคดี Wild Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะนั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดเกาะเป็นเวลา3วันแล้วเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

จนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถหาวิธีจุดไฟได้ครับ

ือการควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้น

0: ทั้งหมดนี่คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: หาอะไรบันดาลใจใช่ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
2: ์ใน
0: วายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี
0: ้นี
2: ่หุ่นโจ
0: คือตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
2: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
2: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
2: อันนี้น่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
2: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
2: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมาก
0: เลย
2: ค่ะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
2: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มเนา
0: ะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่มีหมด
2: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถ
0: ู
3: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: 4หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกก็ต้องใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
3: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
2: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลย
2: แต่ว่า
3: ร้านก่อสร้าง
2: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
3: ู
2: ก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
4: มันก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
3: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยคร
3: ับ
0: และเออเนี่ยสนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องไปจ้าง
0: โอ้เดี๋ย
2: วไ
0: ปไหนอ่ะ
2: ขึ้นเครื่องคุณมองบน
3: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
3: ครับ
0: อันนี้
3: เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
0: คือไง
3: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็น
3: เหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
0: เหล็กเส้นอะนะ
3: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
3: ยู่ตัวเลยครับ
0: ไม่บิดไ
3: ม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
3: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
3: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี
3: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือสมมุติเป็นแกนนั่นแหละ
3: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
3: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
3: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
3: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
3: ใช่
0: โอเค
3: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
3: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำ

0: โครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์นะครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: เป็นสตู
2: เตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ยหน่อย
1: ความ
0: สูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่ใช่
2: แต่กันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบขึ้นแล้ว
0: ขึ้นได้
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่เรียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บเดี๋ยวลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันเหมือนมันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้งข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ไม้อัดครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเนี่ยเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออมันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลอกถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเบิ้ลเนาะ
1: ครับเบิ้ลเนาะถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือน
0: มีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยน้องเป
0: ้คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: คือ
0: ถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยครับพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลย
1: พ่นให้มันเยิ้มๆ
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้มแบบนี้เลยคร
2: ับ วันนี้โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเออเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดนี
1: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอเค
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิง

0: ตายให้จีบมันเท่าเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอครับ
1: จีบมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: นะจีบทีละจีบสองจีบนี่ไงนี่เนี่ยนั่นเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เออเฮ้ยนี
2: ่ก็จะใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียร์แล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: าละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับคือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลือ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดกันน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: นั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผ
0: ม
1: แล้วเราก
0: ็
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว
0: ้
1: นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที
1: ่เหลือใช้นะ
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงจริงจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับนี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมอ
2: ่
1: ะเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้มาแล้วอันนี้คือเกาะแบบทะลุ
0: เออทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอ
1: ัน
0: นี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอันเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาก็บนจอกกระแทกไว้จอกปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
2: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ๆมันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน แล้วนี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่มั้ยฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
0: นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเห็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: ดูเป็นเห็ดๆนิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้เป็นลายก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: แล้วก็แทรก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูทมันคือมูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะครับวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอมรินทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน

นพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 9999. ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
1: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันงงใช่ไหมครับ
2: งง
1: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลย
2: แนะนำต
1: ัวหน่อยครับ
2: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
1: เย้

0: ีโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผม
1: อันนี้อะไรเลย
2: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: นนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสไปร์เขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะ

0: มากอะไรเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
0: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
1: เดือนละ
0: 2เดือนค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: จริงเปล่า
0: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงแล้วกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
1: ่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
0: ี่
1: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
0: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
0: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
0: ค่ะได้611
1: 611
0: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
0: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
0: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
0: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
0: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันนึงจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: แบบนี้มานานแล้วค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
1: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
1: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
1: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แ
3: ค
1: ่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
1: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
1: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
1: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
1: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
1: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับ
5: ประทีปครับ
1: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
1: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
1: ับ อ๋อคร
4: ับ
1: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
1: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
1: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
6: ้
1: ว
6: โอเค
1: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
6: ู้ครับนี่ครับ
1: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
6: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนปกคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: ต้องอยู่รอด
6: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถเพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
1: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
6: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติเอง
1: ครับ
6: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
1: ครับ
6: นี่คือยอดขายต่อเดือน
1: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
6: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
1: ้
6: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
6: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
1: ่
6: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
1: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
6: ครับ
1: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
6: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
6: โอเคครับผม
1: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาส

0: สเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลย

0: ฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
1: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก
0: ็
1: กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
1: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
2: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
2: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
2: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
1: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
1: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
1: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
1: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
1: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบ
2: ของ เรา
0: ไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้น

ก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงพ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัสดุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะคือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่หนึ่งก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

ิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยทางเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปนะแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการคันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะพยายามวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ่งจกลูกแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการ

0: การที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเช่นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนนี่ฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะปีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดการแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะ1ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1เม็ดก็เท่ากับข้าว1ทัพพีกินทุเรียน2เม็ดเท่ากับข้าว2ทัพพีกิน3เม็ดก็เท่ากับข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทาน

ตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7 โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันชอบมากก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งคุณกินข้าวสัก3 ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3 เม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแกว่งแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยงจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็ไอ้เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างปาดบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตนะก็ต้องดูแลงแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมต้องให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เราจะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรัก

0: ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวดังนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสดงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้วองค์การแพทย์และองค์การยาเนี่ยยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปียันพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละยันมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายันการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยาเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องไอ้อย่างเงี้ยทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับ เชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อหรือยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อหรือยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: พบกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: สวัสดีครับคุณอ้อมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
4: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
3: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอควาเรียมของเราค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยคร
6: ับ ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากรายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี่
1: อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ครับ
6: ใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้หรอครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัด

0: คือย้อนออกมาเอง
1: โอ้โหโชคดีแล้วเวลามีคนโทรมานี่มันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วเฮ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
2: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
3: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ปลารู้ได้ไงอะครับว่าพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
2: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่านี่คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
2: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
2: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นมั้ยครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
2: ได้ใกล้ชิด
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
2: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
3: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ
3: ้
1: โ
3: หเห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
3: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไ
1: หมแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
2: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งคะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
2: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปลากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลามอยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
2: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากะลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากะลังไว้ก็เพราะว่าปลากะลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
1: ผมเดินมาต้องนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
2: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็ด้วยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
1: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
2: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
1: แล้วทำยังไงครับ
2: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะคะ อันนั้นใช้ไม่ได
1: ้
2: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ

0: แล้วปลาที่อยู่ตรงนี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแทงค์นี้ไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์แล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค่ะ
0: โอ้โห
2: เยอะเลย
0: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคือสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
1: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
0: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
2: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อ
2: ครับ
0: ดีไหม
2: ดีครับ
1: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องปลากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
2: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
1: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
2: คนกินเลย
1: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
0: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
1: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคลุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
2: เอาวิตามินซีและส้มไปคลุก
1: ใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงๆแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคลุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
0: แล้วก็ถัดมา
1: หอยแมงผู้เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆก็คือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
2: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
1: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
2: ่ๆ
1: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
2: ผักนี่พูดจะให้ปลาตัวไหนกินนะคะมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
0: มาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
0: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
1: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู่แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค่ะ
0: การจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
1: ตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่สองอย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพหนึ่งส่วนและแล้วก็กองชีวภาพหนึ่งส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทำหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
0: เศษขยะง่ายๆ
1: เศษขยะของเสียอะไรเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกกองพวกนี้จะทำหน้าที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ำผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
0: คือต้องเช็คก่อนว่า
1: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
0: ใช่แล้ว
1: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บ
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
1: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: มงใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
1: ทำความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ป่า
3: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
3: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
3: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
3: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
3: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
3: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
1: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู่เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
1: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
3: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
1: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ใช่
1: คร
2: ับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู่
1: แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู่เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู่ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
1: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
1: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
3: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: ละลายออก
3: ใช่ครับ
1: พิเศษ
3: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกเนี้ยก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
1: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
3: ใช่ครับ
1: ว่าถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับ

0: นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
1: น้องๆดูไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องเช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลานกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและทะเลลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อใดเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
0: มากครับน้องปลาวันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงๆนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงๆด้วยนะ
0: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
3: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
0: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
2: แน่นอน
0: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่

0: ช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิด

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าเริ่มมีอาการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: มหาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบนั้นถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่หนึ่งก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: จริงเราสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดภัยด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้าว่าทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นท่วมนั่งยองหรือท่วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่าโรคชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดรูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ้งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับก็หลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเช่นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริง

0: แสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิด อันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยฮะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนเนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้ไปนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่ถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน2 เม็ดเท่ากับข้าว2 ทัพพีกิน3 เม็ดก็เท่ากับข้าว3 ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3 ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3 เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมา

ห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากทุเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญแคลอรี่นะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันชอบมากก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อนึงคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ําตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ําตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ําตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ําหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวนแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

0: บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็อีเท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมเขาให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เราจะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้ความรักการดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสลงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะและมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ย ยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละเพราะมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บักไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บักเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บักทีนี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บักเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรางั้นการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยาเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะเราให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะอย่างการว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบคุณหมอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องอย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย

0: บกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาปาร์คมาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
5: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับแล้วถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอะควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เรามาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยครับ
6: ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลาไก่นะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี
1: ่อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อ
6: ใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลวาน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงมันบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกไปในบ่อน้ำ
0: ตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: อ๋อไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โชคดีแล้วเวลามีคนโทรมานี่มันก็ออกมาทางปาก
0: ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำเสียแล้วเสียแล้วโอ้ยตัวนี้สวยจังเลยฮะตัวอะไรฮะเนี่ย
4: ตัวนี้คือปลาหนวดพรามนะคะ
6: ส่วนมากเขาจะอาศัยในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้หนวดของเขาในการว่ายน้ำหรือว่าหาอาหารกินอาหารต่างๆนั่นเองครับ
1: ปลารู้ได้ไงอะครับว่าพี่เขาไม่ใช่อาหารพี่เขาให้มาให้อาหาร
4: ที่ปลาเขารู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์อันนี้เป็นอาหารก็เพราะว่ากลิ่นคาวของอาหารจะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นความสดของปลาค่ะเขาจะรู้ว่าอันนี้คืออาหารของเขาแต่ไดเวอร์จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดนะคะจะมีแต่กลิ่นตัว
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
4: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวาริชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
4: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
4: ได้ใกล้ชิด
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
4: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
6: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับผม
1: โอ้โ
6: หเห็นไหมครับอันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับเห็นนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
6: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวัน
1: ใ
6: ช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
0: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
4: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
0: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งคะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
4: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องปากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี้โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
0: ้
4: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากระลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากระลังไว้ก็เพราะว่าปลากระลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
1: ผมเดินมาต้องนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
4: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็โดยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
1: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
4: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
1: แล้วทำยังไงครับ
4: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะอันนั้นใช้ไม่ได
1: ้
4: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
0: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในแท้งนี้ไหมครับ
4: อ๋อมีค่ะก็อย่างเช่นปลาฉลามกบด้วยความสมบูรณ์ของน้ำและความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ตัวเมียก็ออกลูกมาเป็นไข่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะนำไข่นั้นอ่ะมาเพาะฟักออกมาเป็นลูกปลาฉลามกบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโครงการเพาะพันธุ์เนี้ยมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำลูกปลาฉลามกบเนี่ยกลั

0: ไปปล่อยคืนสู่ทะเลได้แล้วประมาณ100กว่าตัวเลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โห
2: เยอะเลย
1: นอกจากเลี้ยงดูเฉยๆแล้วยังมีการเอาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
0: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้โหเย็นเจี๊ยบอันนี้คืออาหารของพวกปลาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
1: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลา
2: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อดีไหม
2: ดีครับ
0: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องป้ากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
2: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
0: ับ อ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล่แล่ท้อง
2: คนกินเลย
0: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
1: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปนะที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
0: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
2: เราเอาวิตามินซีและส้มไปคุก
0: อ่ะใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
1: แล้วก็ถัดมา
0: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆคือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
2: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหม
0: คะ
2: เปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
0: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างเปล่าอย่างที่น้องปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี
2: ่ๆ
0: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลง
2: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
1: มาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
1: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
0: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู
1: ่
0: แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
1: ่ะการจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปลาโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมา Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
1: นี่คือเป็นตัวกำกับของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
0: ขั้นตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่าย อยู่2อย่างก็คือในส่วนของกองกายภาพ1ส่วนแล้วแล้วก็กองชีวภาพ1ส่วนกองกายภาพเป็นยังไงกองกายภาพก็คือทรายกองใยแก้วกองพวกนี้เราจัดอยู่ในกองกายภาพทําหน้าที่ในการกองพวกเศษขี้ปลาเศษอาหาร
1: เศษขยะง่ายๆแหละ
0: ของเสียอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุกองพวกกองพวกนี้จะทําหน้าที่กําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ําผ่านระบบกองกายภาพไปแล้วก็จะไปถึงส่วนของกองชีวภาพในน้ําที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตดของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตดเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
1: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
2: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
1: ใช่แล้ว
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสระน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บมา
2: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: ี่ก็คืออุโมงค์ใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตว์ดูอาการสัตว์ได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่
3: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจ
3: ทำความสะอาดยังไง
0: ครับเข้าใจครับ
3: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
0: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
4: ในส่วนของปะการังพวกนี
1: ้ครับ
4: ครับมันก็จะ
1: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
4: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
0: เรซินคืออะไรอะคร
4: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
1: คร
4: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
1: ครับ
4: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
3: ที่ผมเห็นในโฮเรียมครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
4: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
3: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
4: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
3: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
2: ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู่
3: แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
4: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
2: ทางทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
3: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่า texture แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
2: ้
3: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
4: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
0: อ๋อละลายออก
4: ใช่ครับ
3: พิเศษ
4: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกเนี้ยก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
3: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
4: ใช่ครับ
3: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี้ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
5: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้

0: คำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือ lateral line ซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้มีลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้ายจะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับน้องปลาวันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงๆนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงๆด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับอยากจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
3: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
2: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถาน

0: เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantR N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์ได้เลย

ทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้าจวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ขอร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

นะครับที่เราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

และในตอนนี้เราจะมีวิธีในการหาน้ำจืดอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ครับหาได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาแบบนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับแล้วไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

อนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืด นะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปเกิดว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับเรามีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

เห็นว่าน้ำที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีที่น่าจะเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: ิธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

พูดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ1ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ2ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

ซึ่งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

าดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเพราะว่าเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

แล้วก็ไปถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Survivor ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์

0: ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามมาพร้อมกันครับ
1: สารคดี Why Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะนั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดเกาะเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพลียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาไหม้จนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

การควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่มไม่ได้จริงๆแต่เราสามารถหาวิธีจุดไฟได้ครับ

0: และทั้งหมดนี้คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ากลุกขาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตตี้ปอโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
3: หอยแม่น
1: กูหอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยแม
1: ่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: ในน้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะ
2: ที
1: น
2: ี้
4: ไม่ทำ
1: 8
4: 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี
2: ้
1: ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้ง

0: ่านั้นค่ะ
1: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
2: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
3: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะเด็กน้อยเจออะไรนะครับไหนๆอ่ะลินทะเลอยู่ไหน
4: อยู่นู่นครับ
0: เจ้าลินทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
3: แต่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกหอยมะระ
5: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
4: ต
5: ั
4: วน
5: ี้
4: เป็นอ
5: ี
4: กส
5: ัก
4: ต
5: ั
4: ว
5: นี่เด็กน้อย
4: เน
5: ี่
4: ยม
5: ี
4: แต่ปูสีเขียวน่ะแต่ส่วนใหญ่อะ
5: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นเราว่าอันนี้อะไรให้เดา
4: วันนี้ด้วยเฉย
5: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
4: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
6: นี่หอยอะไรคะ
5: ไหน
6: ปิง
5: เออเอามาดูใกล้ๆมา
6: ว้าวปิง
5: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
1: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
5: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นปะมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
7: มันเล็กกว่าม
5: ันเล็กกว่าม
7: ันมีรูตรง
5: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
7: ก
5: ิน
7: หญ้าก
5: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินปลาก็ไม่ใช่
6: กินหอย
5: ไม่ใช่
6: กินหิน
5: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
6: กินน้ำกินทราย
5: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงต้นแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
6: ก็ปล่อยออกมา
5: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆหลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
6: ผิ
5: วผิวปริงมันจะมีเป็นขนขนเหมือนขน
6: ใช
5: ่ไหมใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
7: จะ
5: นี่ลองจับมันดู
7: จับบีบด้วย
5: ไหมแล้ว
7: ถ้าบีบมันจะเป็น
5: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอ้าดีจังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
6: ที่ไหน
5: เห็นไหมไม่กัด

0: ปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปังแบบนี้ค่ะ
1: อาจารย์บอยค่ะ
2: ครับผมเจออะไรมั่งไหนไหนไหนไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรอนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูกค่ะผมดูใกล้ๆสิลองเดาสิว่าอะไรอันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
1: ปู
2: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโอ้อันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
1: เจอ
2: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอ๊บได้ไหมปู
1: ไปไหนแล้ว
2: ปูแล้วเอ๊บเจอยัง
1: อ
2: ุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
1: เห็นปะ
2: เห็นหอยไหมลูก
1: มา
2: เต็มเลย
1: ใช้แบบน
2: ี้นี่อยู่นี่
1: ต้องใช้แบบนี
2: ้โน่นไปโน่นแล้วโน่นสองตัวเลยเร็ววางไว้บ้าแล้วนี่ตัวนึงนี่ระวังใหญ่ใช้มือสวิง
3: ไอพี่เปิดให้นะ
2: อ่ะต้องช้อนจับเหมือนจับปลา
3: พร้อมย
2: ัง เอานะ1 2ฮึบ
3: นั่นแหละนี่อยู่ตรงฝั่งที่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
2: เฮ้ยนี่นั่นแหละเอ๊บ
3: นี่ตัวนึง
2: นี่
3: ไปแล้ว
2: นี่
1: จ
2: ับ
1: ย
2: ัง
1: ไง
2: ได้ไหม
1: หนีไปแล้ว
2: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: ปูม้า
2: โน่
1: ปูใบ
2: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงองกองงองขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
1: ขาหลัง
4: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับปลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
0: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
2: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
5: เจอปลิง
2: เป็นไง
5: เยอะมากเลย
2: เหรออ
5: ยู่ใต้ก้อนหิน
2: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
5: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
2: ่มีอะไรอีกมีอะไรมาขวดอีก
5: ดาว
2: นี่อันนี
5: ้เออ
2: น
5: ี
2: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
5: ข้าวทะเลด้วย
2: อะไรไหนตัวไหนปู
1: เขาแล้วน่าจับได้ยังไงล่ะ
2: โอ้เรามีปูทั้งสองตัว
5: ใช้สวิง
1: จริงน่ารัก
5: ใช้สวิงจับ
1: สว
5: ิ
1: ง
5: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
1: ทำไม
5: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับ
1: เป็นมิดแต่ตัวนี้
5: ส่วนตัวนี
1: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
5: เจอตรงน้ำ
1: จับ
5: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
1: โอ้มันก็มาเลยพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
5: มันเข้าไปซ่อนในใต้
6: เรื่องเท้าผมด้วย
2: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
7: ไม
2: ่
7: ได
2: ้ไม่ได้อ่ะแล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
7: กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
8: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
7: ินได
2: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
7: อาจารย์บอยบอกแล้ว
8: สีสวย
2: อย่าไปบอกเพื่อน
8: แปลว่ามีพิษ
2: สีสวยกินไม่ได้
7: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
6: แล้วมันเห็น
2: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
8: สบฟองสบู่ด้วยนะครับนี่
2: ใช่แล้ว
8: เท้า
2: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
6: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพาย
2: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
6: แหลม
2: นะ
6: ทีนี้แบบใบพายจะกินได้
2: ดูนะ1นะ1ก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
7: เป็นลวดลายที่สวยงาม
2: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
7: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาปูเสฉวนมันมีพิษไหม
2: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
9: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
2: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
10: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
2: เราสำรวจท้องหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบ
10: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
2: อยู่กับที่นะ
6: มีใครสามารถแย่งคุณสักครั้งได
7: ้
6: เห็นไหม
7: ผมไม่โดน
8: มีสิบ
7: ข้าขยับได้ด้วย
8: จับ ปิ้งกลัวไปหน้านี้ไหม
7: แล้วคุณครูไม่โดน
2: อย่าเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
7: คุณครูไม่โดน
2: ครับฮะ
7: ครูไม่ใส่ใน
2: เออทำไมถึงไม่โดน
7: มันจะมีร่อง
2: นี่วิธีการเดี๋ยว
7: อันนี้
2: เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
7: ่
2: มีใครเคยโดนตำไหม
7: ไม่เคยคร
2: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
7: มีพิษนะคะ
2: มีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
7: มีบางชนิดนะ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นไหมว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
10: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
2: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
7: ปีมิลเหรอ
2: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
7: งั้นอันนี้ก
2: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
7: แล้ว
2: แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้
7: ใช
2: ่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี่ยพลิกได้ไหมเอ้ยแล้วเป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหม
7: เจออ
2: ะไรบ้างลองดูสิ
7: อ
2: ันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าฟองน้ำก็เรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
9: ้กระเป๋าหน
2: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำ
9: เคลือบต่อ
2: อันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านเขาก็ไปกินกันนะ
11: กินเหรอคะ
2: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ย

0: จากพื้นหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่เราเห็นเนี้ยใช่
0: จะมีสาลายมาเกาะบนตัวเขา
1: ถูกต้อง
0: เพื่อพรางตัว
1: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้เราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
2: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากมาก
3: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
4: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
5: น่าจะเป็นโกบครับ
1: ฮะโกบนี่
5: ใช่
1: ไหม
5: คะนี่คร
1: ับอ่ะแบมือมาแบมือมาน
4: ี่คืออะไร
1: อันนี้คือพวกปู
4: พวกไหนในไหม
1: รู้สึกไงตอนมันเดิน
4: ไม่คู่ไหมคะผม
1: ลองอ่านระวังแม่เดี๋ยวระวังรอ
6: สน
1: ุ
6: กเร
1: ีย
6: น
0: ใคร
6: เ
0: ขาถอยม
6: ือ
0: ซ
6: ื
0: ้อสองสามตัวเลย
1: จริง
0: เปล่า
1: ค
0: ือถอยมือซื้อเยอะมาก
1: เอาละตรงนี้มี
7: น
1: ้
7: ำน้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฟังกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
1: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอน่ะมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
4: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหนอาณาเขตอ
1: ัน
4: ไหน
1: โอเคเดี๋ยวครู
4: แบ่งกันไม่ได้
1: เขียนว่าเราเจออะไรบ้างคิดว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
4: ป
1: ริ
4: งตรงนี้
1: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
7: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่ให้มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
7: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
2: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
3: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยกัน
7: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดาราสารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: khu mưu của dưới tâm hạc ngồi lái mọi người ở đây lái các bạn được ở đây tôi nhây cái sẵn sàng đấy con thưa mà chồng đẩy phô đẩy kim con thưa phô đẩy khai sẵn đấy
1: con kim mong người bạn lắm nè, nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพ่อได้กินนะพ่อก็ได้ขายนะพ่อก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเห็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมริมโค้งๆซั่นนี่เอาแห่หน่อยอีตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังบ่ตาเรียนแต่เป็นสาเหตุตัวหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่บางคนมาจากคนซอดหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอนะ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันยาเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ดีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางดีนี่แต่เสียงรถกลางปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถดูดรถนั่งมานะ

0: ก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินบงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบงรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
1: มีบ้านเลยบ่ค่อยมีรถมึงมาตานกูเลยกูไปด่าทางจ้าเด้อเออมาตานปุ้ย
2: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
1: เอา
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
3: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากลูกไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพไผก็บ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนอาสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าหั่นโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
2: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมีขึ้นยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปลๆได้ขายแต่ว่าชั่วหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินความเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ๊จังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บ่ได้กินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำกาจะไม่กาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสิพื้นสิพื้นความพยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปครับถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตลงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำอะไร

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่ามันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่น

0: ัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซมตีโบโฮ
2: ตั้งบัตรปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุ๊ก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุ๊กำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะ

0: นักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะ

0: ด็กๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: แล้วคุณครูพี่สีเทียนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คืออ
1: ังุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกัน

0: ก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่ะเด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: แต่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อ

ไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย

0: ช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุ๋ล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่
1: สีเทียนค่ะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: คะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่อุ๋หมดเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี
1: ้รอบเมื่อกี้นะคะคุณพี่อุ๋หมุนเก่งมากๆเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเบบรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อุ๋นะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อุ้มไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
1: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะ

0: ถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆ เราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อ้วกครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้บ่อยโดยที่เขาเนี่ยไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มเพราะฉะนั้นถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้เข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลงนี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อีนี่สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่สองชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่ไหนทุกวันส่วนไอ้เซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้มั้ยมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกมั้ยและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่มั้ยก็เป็นพวกไจแอนท์อ่ะพวกยักษ์อ่ะที่ตัวสองเมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50 เซน 60 เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนนะผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นอ่ะทีนเอจอันนั้นก็คือสร้าง มากกว่า

ทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ำ30แปลว่าคุณกำลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคอะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงนึงคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60 65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันค่อยๆยุบยุบกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคำเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินถูกไหมหัวสะโพกหักเดินได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดเยอะๆคือในคนอายุ50เกิดแค่ร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นไหมนะ 5-6 เท่าเห็นไหมอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนานก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะ1 ใน 5อัน1 ใน 5นะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่โรคเรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่1ที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหา
เมื่อเกิด

0: กระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้หือถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะ
1: โรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันนี้ครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะ
0: โดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคนี้ว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อยุบเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการนั้นเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู้
1: เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายนี่ไงใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหละฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็สตรีเป็นประจำเดือน2สวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยมั้ยสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์รู้จักยาสเตียรอยด์มั้ยยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโรครอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนเขาเป็นไทรอยด์จากไทรอยด์มั้ยอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้มั้ยไทรอยด์เป็นพิษแล้วพวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากผอมทําอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้ออักเสบรุมาตอยด์อะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งอายุมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกพวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความว่าความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆนั่งนอนก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายฟังว่าแคลเซียม

0: อยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกเลือกมากรู้อย่างไหมเลือกกินอะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากคือชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่ อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายคือยังไม่ได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้นี่ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะเขามีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2 ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะจะหล่นอยู่เรื่อยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยแก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับนะหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมกลับ
1: ทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซส์ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า65สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอเข้าไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักข่ายที่3นะกินยาสเตอรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปลอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจน
2: ในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตอรอยหรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ
1: การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยา

0: ็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
1: การรักษาโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่กลุ่มลดการทำลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่2เราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของปฏิกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำมันลมทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทําต่อข้อนะคะมีการลงน้ําหนักเราเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ําหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามี3ประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
0: เรื่องที่1ที่เกี่ยวกับการปฏิกรรมคืออาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมี2ตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี้พวกเนี้ยปลากระป๋องปลาสลีนสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองฮะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอก okay. ส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับโรคเนี้ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกเนี้ยเป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลีนพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซจะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้เนี่ยผักพูดเพาะผักคะน้าผักกองตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมในบ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อ่ะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปเช่นก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซการดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีไหนมั่ง

0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเรานมก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไปไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่ต้องไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันเนี่ยผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลเนอร์ซิ่งโฮมอะไรเงี้ยบางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเค้าเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวหนึ่งที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีเรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่าในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54นี่คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนเนี่ยมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหล่ที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยกันเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้ยสูงวัยแล้วที่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์สิก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันจะให้ดีเด็กเนี่ยควรดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกต่อไปในวันข้างหน้ามันโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกครั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
0: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังเขาจะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลด การออกกำลังกาย

ายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่หนึ่งคือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองแค่เก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะถ้าอ้วนๆมากๆกับบนบกก็ไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยนะโอเคนะอันที่หนึ่งนั้นลงน้ำหนักนะสองต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้มันประเภทที่สองต้องมีแรงประเภทที่สามทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีงั้นดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกเนี้ยไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยๆก็คงไหวอ่ะนะ40 50คงพอไหวถ้าเข้าสวแบบเรา65 70แล้ววิ่งไหวไหมไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทำ 20-30 นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทำงั้นนะหมอฉันแค่ล้างรถไม้อาบน้ำหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยๆแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวในชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้แต่ไทยเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาค่อยขยับนะขอพูดเรื่องบริหารหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยถ้าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนนี้แกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพ็คเหรอใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี้ยก็มาโชยเฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการ

0: แพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 8เก้าสิบโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกลับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกลางขาออกไปด้านข้างหุบค่ะกลางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
0: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำบัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินไหมหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานถ้าเก๊กแอโรบิกเลยว่าไปนะทํามากทําน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทําก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทํามันช้าเกินไปเนาะนะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-419-7508 02-419-8888

6627 024112408หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรัง

0: DLING seedling แปลว่าต้นกล้า pollen POLLEN pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่งานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้

ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

0: ระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแท้นะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตาม

นะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรีด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรีด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรีด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรีด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรีด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรีด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรีด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้จากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรีด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรีด็อกของเราแพรีด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรีด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมันติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอัน
1: นี้ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ย
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จูบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
1: ่
0: าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันตั้งเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะทิ่ม การวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้อง

0: แข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3เขย่าเฮ้มาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะหน
2: ึ่
0: งสองสามเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่
1: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะสองกอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทุ่งๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อืมอันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บบอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ใช่ดีแป้งมันเยอะมาก

0: ใช่
1: กินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วยขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
0: ๆ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
0: ะ
2: ที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
0: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: มันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
0: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
0: ใช่ใช่
1: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
0: นึ่งได้ค่ะ
1: นึ่งได้เผา
0: ได้
1: เผาได้เหมือนกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
0: ค
1: ่ะถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่า
0: ใช่ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลยม
1: ี
0: จะใช่
1: สับ
0: ใช่ใช่
1: สับ
0: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
1: ืม
0: ใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
0: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
1: ค
0: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
0: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
0: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
1: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
0: ใช่
1: เนา
0: ะ
1: โอเคปกติมันสุกยากจริง
0: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ 40นาที
1: ถึงโอ้เหรอ
0: ใช่ๆ
1: พูดนานเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นาน
1: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
0: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
0: แคกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
0: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
0: ค่ะ
1: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
0: ั้
1: น
0: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีไขสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิด
1: ๆ
2: แต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสาคูเนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นสางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพื่อจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอที่ขอที่เดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะ เป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดสายตาคลื่นลมและความสวยงามของน้ำทะเลที่ท้าทายแสงแดดตรงหน้าได้เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางออกไปผจญภัยด้วยกิจกรรมทางทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมากมายเท่าที่มนุษย์จะคิดจินตนาการสร้างได้ทะเลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสภาพอากาศสัตว์น้ำดุร้ายและความลึกกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรและปัจจัยทางธรรมชาติอีกมากมายที่เราคิดไม่ถึงแต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นผู้ขอร้ายประสบภัยกลางทะเลและมีชีวิตรอดอยู่บนเกาะตามลำพัง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่พวกเราทีมงานนะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยและเรื่องราวสุดคลาสสิกในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาตามภาพยนตร์และสารคดีมามากมายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเกาะนั่นเองครับวิธีการเอาตัวรอดจากการติดเกาะนั้นมีมากมายหลายวิธีแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีทางที่จะให้ท่านผู้ชมเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายดังนั้นคนไทยของเรานะครับที่ผูกพันกับทะเลมาอย่างยาวนานก็ได้มีวิธีการยังชีพที่พึ่งพาทะเลมาด้วยเราก็จะขอหยิบยกเอาวิธีการยังชีพและทักษะการเอาตัวรอดแบบที่คนไทยสามารถทำได้จริงๆครับและวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับรวมไปถึงวิธีที่ทำสัญลักษณ์นะครับและการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันในตอนนี้ไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

แบงค์จะทำการสาธิตการเอาตัวรอดบนเกาะในแบบฉบับของคนไทยโดยในการถ่ายทำจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทักษะการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ทำได้จริงโดยให้ทางผู้ชมสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเน้นที่การหาอาหารและการหาน้ำขั้นพื้นฐานและเทคนิคการเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือครับ

นะครับที่เราขึ้นมาบนเกาะนั้นก็คือหาน้ำจืดให้กับตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาบนเกาะจากการว่ายน้ำนะครับหรือการลอยตัวก็อาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียน้ำในร่างกายไปเยอะหรือกินน้ำทะเลเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเป็นสิ่งแรกก็คือการหาน้ำจืดให้กับร่างกายตัวเองครับ

และในตอนนี้เราจะมีวิธีในการหาน้ำจืดอยู่2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ครับหาได้จากน้ำฝนที่ตกลงมาแบบนี้ครับ2ครับผลิตน้ำจืดด้วยตัวเองครับแล้วไปติดตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

อนนี้นะครับผมต้องหาภาชนะนะครับเพื่อใช้ในการเก็บน้ำซึ่งผมจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่เราจะเจอขยะประเภทที่เป็นขวดนะครับหรือว่าขยะที่ลอยน้ำได้เนี่ยตามเกาะต่างๆเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับและตอนนี้ผมจะนำขวดเหล่านี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บน้ำจืด นะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับไปว่าเราเจอขวดแก้วแบบนี้นะครับก็ควรจะเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าขวดแก้วเนี่ยนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลากหลายครับเวลาที่เราเอามาล้างกับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็จะมีความเค็มอยู่ประมาณนึงแต่ถ้ามีเวลานะครับเรามีแดดนะครับก็สามารถวางตากแดดเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็รอให้น้ำระเหยก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่น้ำจืด

จะเห็นว่าน้ำที่เราได้มานะครับมีความใสแล้วก็ไม่มีตะกอนเลยครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยเวลาที่เจอทรายนะครับแล้วก็โขดหินนะครับที่ไหลมาเนี่ยก็จะช่วยกรองได้ในระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีที่หาได้จากเกาะเลยครับตอนนี้ผมจะต้องเก็บน้ำตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เราจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับดังนั้นการที่ร่างกายของเราต้องการน้ำจืดเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ครับ

0: ธีการหาอาหารบนเกาะเมื่อเราได้เดินสำรวจเกาะแล้วให้สังเกตพื้นที่หาอาหารโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ครับ 1. สัตว์น้ำทะเลในเขตน้ำตื้นแต่วิธีนี้ใช้พลังงานมากจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่ขาดทักษะการว่ายน้ำและร่างกายไม่แข็งแรง 2. บริเวณโขดหินริมทะเลสามารถทำกับดักปลาและปูได้และหาหอยจากโขดหินกินได้ 3. ตรงพื้นทรายริมหาดด้านล่างจะมีสัตว์หลายประเภทแอบซ่อนอยู่เช่นหอยและปูเป็นต้น 4. บนพื้นดินต้นไม้หรือถ้าหากมีป่าบนเกาะก็เก็บผลไม้กินได้แต่ให้ระวังสัตว์มีพิษบนเกาะให้ดีนะครับ
1: ป่านั้นก็จะมีพันธุ์พืชนะครับผลไม้ที่ทานได้แล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆครับ

ูดถึงเรื่องของการหาอาหารตามโขดหินนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไกลอาหารที่หาได้ตามโขดหินก็จะเป็นประเภทหอยต่างๆครับแล้วก็มีประเภทปูนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ 1. ความคมของหินนะครับที่ตามโขดหินต่างๆนะครับ 2. ความคมของเปลือกหอยนั่นเองครับดังนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหาอาหารต้องดูพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูงมากเลยทีเดียวครับซึ่งเราไม่ควรหาอาหารนานจนเกินไปก็ต้องคำนวณว่าพื้นที่ที่เราจะหาอาหารในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะทำให้ตัวเองเสียพลังงานมากจนเกินความจำเป็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอาหารในมื้อต่อไปได้หรือไม่

ซึ่งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการรวบรวมหอยนางรมไว้ในปริมาณขนาดนี้ครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในแต่ละ1มื้อนะครับการที่เราจะกินก็สามารถล้างกับน้ำทะเลได้เลยครับจริงๆรสชาติของหอยนางรมนะครับไม่ต่างกับอาหารที่เราเคยทานทั่วไปเลยเพียงแค่ว่านี่คือการกินสดสำหรับประทังชีวิตเท่านั้นนะครับ

าดอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือปูทะเลครับปูทะเลมีความเปรี้ยวมากเลยนะครับการจับนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากครับตรงบริเวณด้านข้างของผมนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปจับเลยก็น่าจะไม่มีทางเพราะว่าพวกนี้จะรู้ตัวเร็วมากครับการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเขาก็หนีเข้าไปหลบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราใช้เหยื่อล่อด้วยหอยนางรมที่เราได้มานะฮะดังนั้นการใช้กับดักหรืออุปกรณ์ช่วยจับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ให้ปรับตามความถนัดได้เลยครับการกินนั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้วิธีเผานะครับไม่แนะนำให้ใช้วิธีต้มนะครับเนื้อปูอาจไม่สุกครับแล้วทำให้เราท้องร่วงได้ครับบริเวณริมหาดหรือว่าพื้นทรายนั่นเองครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะมีหอยและปูอาศัยอยู่ครับถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับก็จะพบสัตว์พวกนี้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้ครับ

ีวิตจริงสำหรับคืนแรกเราอาจต้องการน้ำและอาหารก่อนจะมีที่นอนดีๆบนเกาะร้างแห่งนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยๆคิดวางแผนกันต่อครับ

0: และก็ไปถึงตอนสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือวิธีที่จะต้องหาหรือขอความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวเองออกจากเกาะไปให้ได้ครับแม้ว่าทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำดื่มการหาอาหารรวมไปถึงการจุดไฟและการสร้างที่พักท่านผู้ชมอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่จะต้องมีชีวิตรอดเพื่อได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะไปให้ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าครับดังนั้นนะครับสารคดี Wild Survivor ของเราจะขอนำการขอความช่วยเหลือและการทำสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: สารคดี Wild Survival ของเราในตอนนี้จะขอนำเนื้อหาการอยู่รอดเพื่อหาทางออกจากเกาะไปให้ได้ครับเพราะการที่เราติดเกาะเป็นเวลานานถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะในการหาน้ำดื่มและกักเก็บอาหารได้มากแค่ไหนก็ตามแต่การที่เราไม่สามารถสื่อสารและไม่พยายามดิ้นรนออกไปจากเกาะให้ได้นั้นก็เหมือนการรอความตายนั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้ดีที่สุดบนเกาะทุกแห่งบนโลกใบนี้มีขยะลอยตามทะเลมาติดมากมายครับการที่เราจะไปติดเกาะได้นั้นก็เกิดจากการทำกิจกรรมทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นการออกเรือไปท่องเที่ยวและเรืออับปางพายเรือคายักหรือกิจกรรมทางน้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนมากถึงแม้ว่าเกาะนั้นจะไม่มีคนอยู่ก็ตามและอาจจะห่างไกลผู้คนออกไปไกลกว่าปกติแต่ก็จะทำให้มีขยะจากทะเลและชายฝั่งลอยมาให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้เสมอครับ

เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปอย่างไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้เสี่ยงต่อชีวิตหากคุณติดเกาะเป็นเวลา3วันแล้วจำเป็นที่จะต้องมีแผนในการหาอาหารและน้ำดื่มสำรองให้มากพอไปอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าคุณแบงค์ได้ลองดำน้ำลงไปสำรวจหาอาหารบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งแต่ด้วยคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงมากและมีโขดหินที่มีเพลียงเปลือกหอยที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนอยู่เต็มไปหมดจึงต้องระวังไม่ให้คลื่นซัดเข้าไปกระแทกกับหินอย่างเด็ดขาดครับแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้ทั้งพิธีกรของเราและทีมงานถ่ายของเราด้วยครับและการหาอาหารจากทะเลชายฝั่งเราก็ต้องดูเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำลงเราก็สามารถลงไปลุยหาอาหารได้และต้องคอยดูระดับน้ำทะเลตลอดเวลาด้วยห้ามเดินออกไปไกลเกินไปเพราะจะทำให้เรากลับเข้าฝั่งไม่ทันครับ

การจุดไฟมีหลายแบบแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุประเภทกระจกก็จะทำให้แสงแดดเป็นตัวช่วยในการจุดไฟได้โดยในการสาธิตนี้เราได้ใช้เลนส์ของแว่นตามาช่วยในการรวบรวมแสงแดดส่องไปยังเชื้อไฟและทำให้ไฟติดได้โดยอยากให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงระบบการหักเหของแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการเผาจนเกิดไฟและนำไฟประยุกต์ใช้ได้นั่นเองครับ

ือการควบแน่นหรือการต้มน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้โดยน้ำทะเลจะมีความเค็มมากๆจนดื่มกินไม่ได้เพราะความเค็มนี้ทำให้ไตของเราทำงานหนักหรือยิ่งกระหายน้ำมากขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับเราจึงต้องนำน้ำทะเลมาต้มก่อนโดยวิธีการนี้เราจะใช้ขวดแก้ว2ใบมาวางเป็นแนวนอนใส่น้ำทะเลไป1ขวดอย่างพอดีไม่ให้ล้นออกมาเวลาวางนอนและมัดปากขวดให้ชนกันแล้วต้มน้ำให้เดือดก็จะมีไอระเหยของน้ำทะเลลอยไปตกตะกอนกลายเป็นน้ำทะเลที่มีความเค็มเจือจางลงมากๆทำให้ร่างกายของเราดื่มสำหรับพอประทังชีวิตได้ในกรณีที่หาน้ำดื่ม

0: ทั้งหมดนี่คือการที่เราได้นำเสนอถึงข้อมูลการติดเกาะจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นทั่วโลกและได้ค้นพบว่ามนุษย์เราจะติดเกาะไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักโดยการติดเกาะในพื้นที่ห่างไกลแบบในหนังภาพยนตร์นั้นถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับและหากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักโอกาสที่จะมีเรือประมงเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้าผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีการในการขอความช่วยเหลือที่ดีและมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทำจุดสังเกตให้โดดเด่นผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสทำให้คนมาพบเราได้และช่วยเราได้นั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือวิธีที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดจากการติดเกาะไปได้ครับโดย3สิ่งสำคัญนะครับก็คือ1เราต้องทำน้ำดื่มให้มากที่สุดนะครับ2รู้จักวิธีการหาอาหารครับ3คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราอยากให้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมนะครับจะมีทักษะในการเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือก็จะทำให้เรานั้นติดอยู่บนเกาะเป็นเวลาที่นานจนเกินไปครับดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจะต้องหาวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นออกจากเกาะให้ได้เร็วที่สุดครับและวิธีทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมและน้องๆเยาวชนก็สามารถนำไปใช้ฝึกฝนกันดูได้ครับโดยสารคดี Wild Travel ของเรานะครับได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยโดยนำมาพาความจริงช่วยกันหาทางรอดและทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในสถานการณ์

เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นและสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ครับโดยสำคัญนะครับเราพยายามที่จะทำให้วิธีการต่างๆนั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราครับกับสารคดี Why Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขีทางไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการที่จะรักษาสมดุลอย่างไรความร้อนมาจากไหนความร้อนที่เกิดขึ้นให้กับร่างกายเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับถ้าสภาพอากาศร้อนจัดไม่มีแสงเงาไม่มีลมพวกนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ความร้อนจากภายในร่างกายอันนี้จะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อมาต่างๆเวลามีการหดการคลายตัวข้อต่อมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาทั้งสิ้นกลไกการรักษาสมดุลมันก็คล้ายกับตาช่างนะครับตัวที่ผลิตความร้อนก็คือเกิดจากสิ่งแวดล้อมและเกิดจากตัวเราเองการระบายความร้อนของร่างกายกระบวนการที่ใช้ก็มี4กระบวนการหลักได้แก่การนำการพาการแผ่รังสีและก็การหลั่งเหงื่อครับกระบวนการแรกก็คือการนำความร้อนนะครับเกิดจากวัตถุ2ชิ้นที่มันมาสัมผัสกันและมีการถ่ายเทความร้อนจากสิ่งที่อุณหภูมิสูงไปยังสิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเช่นความร้อนจากร่างกายไปยังเสื้อผ้าความร้อนจากร่างกายไปยังอุปกรณ์กีฬาอันนี้ก็เป็นการนำความร้อนถัดมาก็คือการพาความร้อนนะครับก็มีเรื่องของกระแสของสสารเช่นกระแสลมกระแสน้ำที่ผ่านตัวเราไปพวกนี้ก็จะทำให้พาเอาความร้อนไปด้วยเช่นเราจะเห็นว่าเวลานักวิ่งนอกเหนือจากการที่เขาดื่มน้ำแล้วเขาเอาน้ำราดบนศีรษะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยพาความร้อนไปจากร่างกายถัดมาอีกอย่างนึงก็คือการแผ่รังสีของร่างกายเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นก็จะเกิดการแผ่รังสีของร่างกายไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอุณหภูมิกายสูงมากจนมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยกระบวนการ3อย่างเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแย่ลงนะครับมาถึงกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือการหลั่งเหงื่อครับเป็นกระบวนการที่สั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับพวกนี้จะเหนือความควบคุมของร่างกายเป็นกระบวนการร่างกายในการที่จะขับความร้อนออกไปกับเหงื่อเห็นว่าบางคนเหงื่อออกง่ายบางคนไม่ค่อยมีเหงื่อพวกนี้จะควบคุมกันไม่ได้ถ้าการอ่อนล้าเต็มที่ก็ไม่ควรจะฝืนนะครับแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำชดเชยตามเวลาที่เหมาะสมทั้งก่อนและระหว่างการเล่นกีฬาเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดความผิดปกติแบ่งเป็น3ระดับนะครับแบบที่น้อยที่สุดก็คือเป็นอาการเป็นลมนะครับต่อมาก็คือการเพลียแดดและสุดท้ายที่รุนแรงมากที่สุดก็คือภาวะฮีทสโตรกครับอุณหภูมิกายก็จะสูงเกิน40องศาเซลเซียสทำให้เกิดอาการทางสมองมีการบวมของสมองอันเนื่องมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเกินไปครับทำให้สมองมีปัญหาความอันตรายของฮีทสโตรกก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ได้ที่ชัดเจนนะครับเราพบว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในนักกีฬาได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าระดับความสามารถในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเลือกได้ก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งนานจนเกินไปนักสำหรับนักวิ่งก็ควรจะเลือกเส้นทางวิ่งที่มีร่มเงามาช่วยลดความร้อนเป็นช่วงๆบ้างก็จะดีเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งเบาระบายความร้อนได้ดีสีอ่อนนะครับเพื่อที่จะลดการดูดความร้อนจากเสื้อผ้าดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนการเล่นกีฬาและระหว่างการเล่นกีฬาวอร์มอัพคูลดาวน์นะครับก่อนและหลังการเล่นกีฬาพวกนี้ก็จะช่วยลดการบาดเจ็บการออกกำลังกายในหน้าร้อนได้ครับ

0: หาลัยนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้นำในลักษณะของการปลูกฝังความคิดเป็นต้นแบบแม้ถ้าหากว่าเราจะปลูกฝังให้เขามีลักษณะของชีวิตพอเพียงแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นลดอันตรายต่างๆจากการเดินทางผมคิดว่าการขี่จักรยานเป็นคำตอบอันหนึ่งที่มหาลัยควรจะจุดประกายให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของนักเรียนที่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่1ก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆเป็นสถานที่ที่เขาควรได้มีโอกาสได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกต่างๆในความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนแม้เพียงปีเดียวผมคิดว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อเขาเติบใหญ่จบการศึกษาไปเขาอาจจะเป็นต้นแบบในการนำภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่อยู่มหาลัยมหิดลในปีที่1ไปเป็นองค์ประกอบในการที่เขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆที่เขาจะไปทำงานในอนาคตการสร้างแคมปัสให้เป็นลักษณะแคมปัสที่น่าอยู่มีพื้นที่สำหรับการเดินการวิ่งและการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้แคมปัสของเราเนี่ยมีลักษณะของการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างมากซึ่งตรงนี้เองเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่ปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเรายังคงดำรงลักษณะแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของกระแสแต่เป็นลักษณะของจิตสำนึกที่จะทำให้มันคงอยู
1: ่เพิ่งมาขับตอนปีหนึ่งค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ
2: ก็มีทางจักรยานจะเชื่อมกับทุกตึกเลยครับ
1: มันมีเลนของคนขี่จักรยานค่ะมันไม่ไปปะปนกับเลนของรถยนต์มันปลอดภัยกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่า
3: จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับเราได้ออกแรงแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเดินทางในแคมปัสของเราได้อย่างอิสระและปลอดด้วยมีพื้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนทำเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในลักษณะของความหรูหราฟู่ฟ้ามันทุกคนใช้จักรยานที่เป็นพาหนะของตัวเองซึ่งถ้าเขาได้รับการปลูกฝังแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการที่จากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสำหรับบทบาทของมหาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องอันที่สำคัญมากก็คือผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนนะครับในการที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาลัยนะครับให้เป็นแคมปัสไลฟ์ที่เหมาะสมโดยการจัดสรรพื้นที่นะครับจัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาราคาถูกมีจักรยานให้ยืมให้เช่ามีลักษณะของระบบการจัดการในลักษณะของการซ่อมบำรุงและก็ดูแลต่างๆรวมทั้งในกรณีของการสอนหรือว่าโค้ชในลักษณะของการขี่จักรยานไม่เป็นนะครับรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นลักษณะของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นครั้งคราวเพื่อให้นักเรียนได้หวนรำลึกถึงว่าทำไมมหาลัยมหิดลจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นในมหาลัยมหิดลเมื่อมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาลัยมหิดลเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้าง change manager หรือว่าตัวที่จะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวนักเรียนออกไปสู่สังคมภายนอก

งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนไปนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่าโรคชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดดูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชะเนาะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงถ้ามีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะพยายามวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าทิ้งจกตุ๊กแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง

0: ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่มืดหรือที่สว่างโดยเฉพาะในที่มืดเนี่ยใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วเสี่ยงต่อการตาบอดนะครับซึ่งขอบอกเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีการยืนยันนะครับว่าการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วทำให้เกิดภาวะตาบอดแสงที่เรามองเห็นนะครับในแสงสีขาวเนี่ยนะครับหลายๆคนคงรู้แล้วมันมีสีรุ้งอยู่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมคนพูดถึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตานะครับจริงๆแสงสีฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาเนี่ยไม่ใช่แสงสีฟ้าจริงๆที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแสงสีฟ้านี่ฮะเป็นคลื่นความถี่ของแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นความยาวคลื่นที่ถัดจากแสงสีฟ้าซึ่งความจริงถามว่าแสงสีฟ้ามีอันตรายต่อตาโดยตรงไหมนะครับไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อดวงตาโดยตรงแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่อาจจะแฝงมากับแสงสีฟ้าอันนั้นนะครับพิสูจน์ว่าทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับเขาจะพบว่าในแถบประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรที่มีแสงแดดยาวๆเนี่ยนะครับเป็นต้อกระจกเยอะเป็นต้อเนื้อเยอะนะครับก็คิดว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นจะเห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยทำให้ท่าทางในการใช้งานเนี่ยมันผิดปกติเราเรียกภาวะทางตาและร่างกายที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเขาพบว่าระหว่างใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงก็มีอาการตาแดงแสบตานะครับเคืองตาภาวะตาแห้งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุฮะจะมีภาวะสายตายาวถ้ามองใกล้ไม่ชัดในผู้สูงอายุก็จะเพ่งใช่ไหมครับพอเพ่งสักระยะหนึ่งก็ปวดศีรษะตาพร่ามัวได้นอกจากภาวะทางตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยนะก็จะมีภาวะทางร่างกายด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฮะเราจะใช้ที่ระดับต่ำเราก็จะก้มคอลงมาจะรู้สึกปวดไหล่นะครับปวดคอมีกล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับมีคอกระดูกคอเสื่อมได้ด้วยบางคนเนี่ยฮะใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็จะก้มโค้งลงไปนะครับพอใช้เป็นนานๆปุ๊บก็จะมีปวดหลังได้แนะนำว่าควรจะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วมีการพักจะต้องพักทุก2ชั่วโมงนะครับลุกไปดื่มน้ำบางคนเนี่ยตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่ดื่มน้ำเลยตายิ่งแห้งก็ไปใหญ่มองไปนอกหน้าต่างฮะไปมองต้นไม้เขียวๆนะครับจะทำให้มีการพักสายตาได้การหลับตาเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีที่สุดถ้ามาพูดถึงวิธีอื่นก็จะมีอย่างเช่นการปรับจอนะครับให้มีความสว่างที่เหมาะสมหรือ2เปิดไฟนะครับเพื่อทำให้ความแตกต่างของความสว่างของจอคอมพิวเตอร์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันน้อยลงเราจะมีความสบายตามากขึ้นสิ่งสำคัญของการป้องกันโรคทางตาไม่ให้เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ก็คือการป้องกันตั้งแต่วัยทำงานโดยการสวมแว่นตากันแดดกันแสงอุลตราไวโอเลตตั้งแต่วัยทำงานเลยนะครับออกแดดเนี่ยหรือว่ามีแอคทิวิตี้กลางแจ้งต้องใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเรามีการดูแลป้องกันโดยเฉพาะแสงอุลตราไวโอเลตที่ดีย่อมส่งผลให้ในวัยผู้ใหญ่ฮะเราก็จะเป็นโรคทางตาน้อยลงนะครับ
1: ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักทุเรียนเนี่ยมันมีพลังงานสูงนะฮะตัวของทุเรียนเองเนี่ยไขมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณร้อยละ5%นะคะแล้วก็มีที่เรียกว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเวลาเราทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะได้พลังงานเยอะพลังงานที่ได้มันก็จะเหลือใช้เพราะนั้นการที่จะลดความอ้วนโดยจากการกินทุเรียนบางคนก็บอกว่าฉันไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนอย่างเดียวลดได้ไหมคะอันนั้นอาจจะลดได้แต่คุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหนึ่งเม็ดทุเรียนที่อาจารย์ชั่งจริงๆอ่ะ50-60 กรัมหรือเท่ากับแคลอรี่แล้วคิดเป็นแคลอรี่ก็ประมาณ60 กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับข้าวสวยเนี่ยแหละค่ะ1 ส่วนเพราะฉะนั้นกินทุเรียน1 เม็ดก็เท่ากับข้าว1 ทัพพีกินทุเรียน2 เม็ดเท่ากับข้าว2 ทัพพีกิน3 เม็ดก็เท่ากับ ข้าว3ทัพพีคุณคิดดูแล้วคุณยังกินข้าว3ทัพพีเหมือนเดิมแล้วไปกินทุเรียนอีก3เม็ดเหมือนเดิมนี่แหละสาเหตุของความอ้วนไงจริงไม่ใช่คุณจะทานตอนไหนร่างกายก็เผาผลาญได้ทั้งนั้นแล้วค่ะถ้าระบบการเผาผลาญคุณปกติไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวผลไม้บางคนบอกต้องทานตอนท้องว่างจึงจะทำให้ได้ประโยชน์ดีจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดคุณจะทานตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากทานนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ไม่ให้บอกว่าอย่าไปทานตอนเช้าเลยเพราะว่าการทานตอนเช้าแล้วจะทำให้อาหารมื้อหลักอ่ะคุณได้น้อยลงตอนเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับสมองสำหรับร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งอันเนี้ยที่อาจารย์กำลังบอกคุณว่าทานตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นตั้งแต่ตื่นมาตีห้ายังนั่นแล้วก็ทานจนกระทั่ง7 โมงเช้าไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากเรียนที่เราเวลารับทานเข้าไปมันมีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงแล้วก็จะรู้สึกร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่ได้ไปเผาผลาญนะคะความร้อนที่เกิดการเผาผลาญคุณต้องมันจากข้างในแล้วออกไปอันนั้นน่ะใช่แต่จริงๆแล้วไอ้พวกทุเรียนนี่ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็คือไปเก็บสะสมไปตามพวกเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าท้องเราจะเห็นว่าเขาก็จะพอกในรูปของไขมันก็คือเป็นลดอาหารมื้อหลักมื้อนึงคุณกินข้าวสัก3ทัพพีทุเรียนมาแล้วฉันต้องกินฉันอยากกิน3เม็ดอ่ะเพราะนั้นคุณไปลดข้าวเลยให้เหลือทัพพีเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นทุเรียนแทนอันเนี้ยน่าจะได้ถ้าคนปกตินะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ปกติเช่นคนเป็นเบาหวานความดันพวกนี้อาจจะช็อกได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเอาหลักง่ายๆน้ำตาลคุณสูงคุณกินได้น้อยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลคุณยังปิ่มๆอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าอยากกินก็กินได้ปกติหลักการลดง่ายๆของพวกที่ลดน้ำหนักคือลดข้าวแป้งโกรธกับของหวานทุกชนิดเลยอาจารย์ไม่อยากให้ทานข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังงานโดยใช้เหตุออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยเดินเร็วก็ได้ค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะ15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหรือแขวงแขนก็ได้อยู่กับบ้านถ้าเราไม่มีสถานที่ที่จะออกกำลังกายแค่นั้นเพียงพอแล้วคุณก็จะมีความสุข

0: บางบ้านบอกว่าการเลี้ยงนั้นอย่าไปตอนเลยอย่าไปทำหมันมันมันบาปมันทำให้สัตว์ต้องเจ็บก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นก็ประชากรก็เยอะขึ้นก็ต้องพิจารณานะครับว่าการทำหมันหมาเนี่ยในตัวผู้ก็เป็นการตัดเอาอัณฑะออกตัวเมียก็เป็นการผ่าตัดเอารังไข่มดลูกออกเราจะต้องตระหนักถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับสัตว์หนึ่งก็ต้องประเมินสภาพสัตว์ก่อนว่าจะรับกับการที่จะผ่าตัดนั้นได้ไหมอันที่สองการผ่าตัดต้องมีการระงับความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมสามการทำอย่างถูกวิธีโดยคนที่มีความรู้หลังจากผ่าตัดแล้วการดูแลเป็นอย่างไรเห็นไหมดูแลต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดก็ต้องได้รับยาแก้ปวดต้องได้รับการดูแลแผลไม่ให้มันแตกมันกัดมันแทะอันนี้ถ้าทำตามนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เรื่องบาปทรมานอะไรเนี่ยนะปัญหาที่ก่อให้เกิดกับสังคมเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยกัดทำร้ายไปวิ่งไล่รถบ้างไล่อะไรบ้างใช่ไหมจักรยานคว่ำไปหมดนะการแพร่โรคเรบีหรือพิษสุนัขบ้าเห็นชัดๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังควบคุมกันไม่ได้เลยแต่ทำไมคนไม่คิดว่าหมาจรจัดมันมาจากใครแล้วทำไมไม่แก้ที่คนคุณไปเที่ยวตอนหมาจรจัดแล้วปล่อยกลับไปนะถามว่าปริมาณมันลดลงไหมมันก็เท่าเดิมแหละหลงไปเป็นหมาจรจัดก็ได้หรือไปได้หมาที่นิสัยใจคอดุมาก็กลายเป็นหมาที่มีปัญหามันถึงแก้กันไม่หมดไล่กัดคนบ้างอารวาสบ้างสารพัดดุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิตมันไม่มีทางหรอกครับที่จะโตไปหากินเองได้แม้จะมีอาหารกินไม่ตายแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็เพราะความโหยหาความรักการอยู่เป็นฝูงคนเรามีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะจะเลี้ยงหมาเนี่ยเราจะเลี้ยงเข้าไปได้ตลอดชีวิตไหมก็ต้องดูแลแต่แบเบาไปลูกหมาก็เหมือนกันใช่ไหมเขาให้อาหารให้นมเปลี่ยนอาหารต้องมีความรู้ป้องกันโรคโน้นโรคนี้ตามระยะที่สัตวแพทย์แนะนำฝึกเบื้องต้นคุณจะฝึกยังไงก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะควบคุมได้ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เราจะพาไปเที่ยวไหนก็ได้พาไปหาหมอก็ได้ไปรักษาได้การดูแลเอาใจใส่หมาก็ต้องการความรักปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหมาจรจัดจำนวนมหาศาลทำไมมันถึงอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารมันมีที่หลบซ่อนตัวดังนั้นพฤติกรรมในการที่ไปให้อาหารทั่วไปหมดไปจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งก็ส่งเสริมหรือการที่ไม่ดูแลเรื่องของขยะมูลฝอยนะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ไปขุดคุ้ยได้เขาก็มีแหล่งอาหารเขาก็เพิ่มประชากรทุกคนมีความรักสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายความที่เรารับผิดชอบในการที่บอกว่าเราจะให้อาหารไม่ให้หมานั้นมันกลับกลายเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าฉะนั้นก็ต้องคิดถึงสังคมเพราะเราอยู่ในสังคมร่วมกันคนตัดสินใจจะทิ้งหมาคิดให้รอบคอบก่อนว่าถ้าเป็นลูกของคุณเป็นญาติของคุณเอาไปทิ้งอย่างนั้นเนี่ยรอดไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบว่าหมาเป็นเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็หมายังต้องพึ่งคุณหมาเนี่ยอยู่กับคุณมาด้วยความรักนะเมื่อทิ้งเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะไปก่อปัญหาแก่สังคมต่อไปเลี้ยงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วรับผิดชอบแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตความรับผิดชอบ
1: บั๊กมันหมายถึงสิ่งก่อกวนอะไรต่างในวงการแพทย์คำว่าบั๊กเนี่ยเป็นแสลงหมายถึงเชื้อโรคเชื้อโรคจะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียที่พูดไปแล้วอันที่2ก็คือเชื้อพวกเชื้อพยาธิซึ่งมีทั้งตัวเล็กอันต่อไปคือเชื้อราอันต่อไปเชื้อไวรัสนะครับทีนี้ในบรรดาเชื้อทั้งหลายเหล่านี้ตัวที่ทำให้เราป่วยเยอะแล้วมียารักษาตรงๆคือแบคทีเรียเชื้อกลุ่มที่เหลือ3กลุ่มคือพยาธิราและไวรัสเนี่ยพวกนี้ยาไม่เยอะโอกาสที่ต้องใช้ยาพวกนี้ไม่เยอะการดื้อยาในเชื้อเหล่านี้จึงมีไม่มากแต่ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินเยอะไงดังนั้นการดื้อยาของแบคทีเรียจึงเป็นการดื้อยาที่สำคัญที่สุดซูเปอร์บัคก็เป็นเชื้อซึ่งรุนแรงมากรุนแรงคืออะไรดื้อยาเยอะมากดื้อยาชนิดที่แหมมันแทบจะโอ้ไม่มียาอะไรมารักษามันได้แล้ววงการแพทย์และวงการยาเนี่ย ยังไม่สามารถจะคิดค้นยาชนิดใหม่ได้ทันคือการดื้อยาของเชื้อนี่มันพัฒนาเร็วมากนะฮะเร็วมากเลยแต่การพัฒนายาแต่ละตัวนี่กินเวลาเป็น10ปีงั้นพอเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเชื้อก็ดื้อยาละเช่นมันไม่ทันกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยครับที่ต่อไปเนี่ยคนจะตายจากเชื้อดื้อยาเยอะมากขณะนี้เชื้อที่เรียกว่าซูเปอร์บัคไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ถ้ามีซูเปอร์บัคเยอะๆเราก็จะติดเชื้อซูเปอร์บัคแต่นี้เรายุ่งเพราะการรักษาโรคติดเชื้อที่ดื้อยาเยอะๆหรือติดเชื้อซูเปอร์บัคเนี่ยการรักษามันยากมากนะครับมันแทบจะไม่มียารักษาหรือถ้ามียารักษายารักษานั้นบางทีมันก็เป็นพิษกับเรายิ่งการรักษาเชื้อดื้อยาเนี่ยมันยากมากเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นมันลุกลามใหญ่โตมากมายนะครับการเกิดเชื้อดื้อยานะเชื้อเจอกับยาเชื้อมันจะปรับตัวอันนี้สำคัญสุดยิ่งเจอยามากเชื้อยิ่งดื้อยาเยอะคือเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดได้นะฮะและเราถึงมีเราก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อทุกที่ได้นะเพราะให้ยาไปปุ๊บเหมือนเราสาดน้ำไปอ่ะนึกออกไหมฮะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ำเยอะไกลไปมันจะน้ำมันจะน้อยแต่เชื้อมีเยอะทุกที่เพราะนั้นตรงที่มีน้ำเยอะหรือมียาเยอะเชื้อตายไอ้ตรงไกลๆน้ำน้อยหรือยาน้อยเชื้อไม่ตายเพราะนั้นเราไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกชนิดและไม่มียาที่ฆ่าเชื้อทุกที่ได้ทีนี้คนไทยเราก็ไปทำให้เชื้อเจอยาอยู่เรื่อยเลยนะครับนะปวดหัวขอกินยาแก้อักเสบพอบอกอย่างนี้ปุ๊บร้านขายยาจะหยิบยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาให้เรามึนหัวปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยขอกินยาแก้อักเสบจะได้ยาที่เป็นยาแก้อักเสบจริงๆบวกยาฆ่าเชื้อเสมอเลยนะฮะยังมีเหตุการณ์ว่าเป็นโรคติดเชื้อต้องกินยาให้ครบแต่กินไม่ครบขอให้กินยา7วันนะผมมีคนไข้นะรากฟันเป็นหนองหมอฟันบอกว่าเอ้ยยังถอนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อก่อนกิน7วันแล้วมาหาหมอจะถอนฟันให้คนไข้ทำไงฮะคนไทยเราเป็นเยอะนะครับให้ยามา7วันกิน5วันกิน5วันแล้วก็เอ๊ะมันยุบบวมแล้วจบ7วันไปหาหมอมันไม่ไปครับหายแล้วอักเสบใหม่บวมใหม่บวมใหม่ทำไงครับเอายาที่มีเหลืออยู่2วันไม่ได้กินนะครับถือไปร้านขายยาแล้วบอกขอซื้อยาชนิดนี้มากินบวกของเดิมนะฮะก็กินไปได้5วันเหมือนเดิมนะครับยังเหลือยา2เม็ดเป็นอย่างนี้หลายรอบในสุดคนไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช็อกเกือบตายฮะเพราะเชื้อในปัสสาวะดื้อยาคือพฤติกรรมใช้ยาโดยไม่จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาก็กินยาไม่ถูกต้องอย่างนี้ทำให้เชื้อมันดื้อยาถ้าเรายิ่งกินยาปฏิชีวนะมากยิ่งกินมากกินบ่อยเชื้อในตัวเราจะดื้อยามากขึ้นอันต่อมาก็คือเมื่อเราไปอยู่เจอคนไข้คนอื่นที่เขามีเชื้อดื้อยาเราไม่รู้นี่ครับเชื้อในตัวเขาจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะขณะนี้ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสนามพร้อมแล้วสำหรับที่จะรับเชื้อดื้อยาจากภายนอกด้วยแล้ววันหนึ่งที่เชื้อดื้อยาเหล่านี้ลุกลามเข้าไปในร่างกายเราไปในระบบของเราเราจะป่วยและป่วยแล้วจะรักษายากทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นประชาชนคนทั่วคนไทยทั่วไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ที่จะต้องใช้ยาในการรักษาโรคอย่าคิดว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาวิเศษรักษาทุกสิ่งทุกอย่างใช้มันเมื่อจำเป็นเท่านั้นใช้มันเมื่อเราต้องการคือมีการติดเชื้อแบคทีเรียยาปฏิชีวนะมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ใช่ภาวะที่ต้องการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วอย่าใช้ถ้าใช้อยู่ให้หยุดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ใช้ให้ถูกต้องกินครบเม็ดครบจำนวนครบวันครบเวลาเพื่อให้มันหายขาดจากโรคนั้นอย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเราจะปลอดภัย
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้

0: ลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายตัดบกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควร

0: ้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน10โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อ

0: ต่อชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะ
ะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: Podcast Room กันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทน

ส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเรียนไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาถูกต้องไหมคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่1วันนี้คุณครูแพลวบอกแล้วการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมงนะคะดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะและหาคำตอบนะคะในชั่วโมงที่2นะคะซึ่งการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยอ่านโจทย์ปัญหาอ่านอย่างเดียวได้ไหมต้องอย่างไรด้วยคิดวิเคราะห์ต่อว่าเราจะทำอย่างไรดังนั้นเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและก็นักเรียนปลายทางเจอโจทย์ปัญหานะคะสิ่งแรกที่นักเรียนควรทำคือการอ่านโจทย์พร้อมกับทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นๆหากนักเรียนอ่านรอบแรกไม่เข้าใจนักเรียนอ่านซ้ำได้ไหมเอ่ยได้นักเรียนอ่านซ้ำได้นะคะเพื่อคิดต่อว่าโจทย์ปัญหาของเราในข้อนี้นักเรียนจะมีการวางแผนในการดำเนินการอย่างไรว่าโจทย์ของเราเมื่อสิ่งที่โจทย์ถามแล้วเป็นการวิเคราะห์แบบการบวกหรือการลบซึ่งนักเรียนวิเคราะห์กันได้ไหมคะได้อยู่ใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการทำความเข้าใจโจทย์เมื่อนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนอาจจะใช้แผนภาพบาร์โมเดลที่คุณครูแพลวเคยแนะนำไปก็ได้แต่ถ้านักเรียนบอกนักเรียนรู้เลยว่าเป็นการบวกหรือการลบนักเรียนสามารถไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมหาคำตอบได้เลยในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะว่าเราจะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อเนื่องจากเดิมไหนชั่วโมงที่แล้วเราเจอแต่คำว่ามากกว่าจำได้ไหมถ้านักเรียนเจอคำว่ามากกว่าเป็นการบวกเสมอไปไหมคะไม่เราจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างจริงจังว่าโจทย์ที่เขาให้มานะคะเราจะมีวิธีการดำเนินอย่างไรนะคะดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลจะพานักเรียนมาวิเคราะห์โจทย์นะคะโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้เดี๋ยวเริ่มแรกเรามาทบทวนกันก่อน

0: อีกสักหนึ่งรอบเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนคุณครูแพรจะนำโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆมาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกันก่อนอันดับแรกให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ปัญหาของคุณครูแพรพร้อมกันเลยค่ะจากโจทย์นะคะมาดูบรรทัดแรกนิดมียางรัด37เส้นบรรทัดที่2นะคะคือหน่อยไม่ใช่น้อยนะลูกนะหน่อยมียางรัด43เส้นแล้วก็โจทย์ถามต่อว่านิดยางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นเมื่อนักเรียนเจอโจทย์นักเรียนต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยพร้อมกับคิดวิเคราะห์ด้วยว่าโจทย์ของเรานะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกหรือโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างดังนั้นเดี๋ยวตอบคําถามไปพร้อมกันมาดูคําถามแรกโจทย์ถามอะไรเอ่ยคะในข้อนี
1: ้นิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้น
0: โจทย์ถามนะคะว่านิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นถ้านักเรียนทราบได้ว่าโจทย์ถามอะไรนักเรียนต้องไปดูต่อว่าโจทย์บอกหรือโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างดังนั้นในข้อนี้โจทย์บอกหรือโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างคะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกจะมีอยู่2จํานวนหรือ2ประโยคด้วยกันนะคะดังนั้นในส่วนแรกจะเป็นนิดมียางรัด37เส้นคุณครูแพรก็รู้ต่อมาหน่อยมียางรัด43เส้นเราก็นํามาตอบในข้อนี้ที่โจทย์บอกอะไรหรือโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วทราบว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรขั้นตอนต่อไปนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วว่าในข้อนี้นักเรียนจะดําเนินการเป็นการบวกหรือการลบการอะไรเอ่ยนักเรียนทราบอย่างไรว่าต้องเป็นการลบเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่านิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นเป็นการถามแบบการเปรียบเทียบการถามแบบการเปรียบเทียบเราจะต้องนํามาลบกันแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดคิดไม่ได้สิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่คุณแพรแนะนําในการช่วยเราว่าจะดําเนินการอย่างไรนั่นคือการเขียนแผนภาพบาร์โมเดลการเขียนแผนภาพบาร์โมเดลนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะมาเขียนแผนภาพบาร์โมเดลให้นักเรียนรู้จักกันก่อนเพราะในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพบาร์โมเดลด้วยดังนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องตั้งใจเพื่อนําความรู้ของชั่วโมงนี้ไปเรียนต่อในชั่วโมงถัดไปได้ไหมคะได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอันดับแรกแผนภาพโมเดลตอนนี้เราอยู่กันที่ยางรัดยางรัดมีของใครบ้างคะในโจทย์ข้อนี
1: ้
0: นิดกับหน่อยดังนั้นกล่องของคุณแพลต้องเป็นกล่องของนิดกับกล่องของหน่อยคุณครูแพลก็เริ่มที่ประโยคแรกเลยนิดมียางรัด37เส้นคุณแพลเริ่มสร้างจากกล่องของนิดก่อนนิดมียางรัดอยู่37เส้นกล่องแรกนักเรียนจะสร้างความกว้างเท่าไหร่ก็ได้ความยาวเท่าไหร่ก็ได้ถ้าทราบจํานวนใส่จํานวนเลยจํานวนแรกของคุณแพลคือ37เส้นกล่องต่อไปต้องเป็นกล่องของใครคะกล่องของหน่อยกล่องของหน่อยคุณครูแพลจะเว้นระหว่างกันเล็กน้อยแล้วมาเริ่มสร้างกล่องของหน่อยอย่าลืมสิ่งสําคัญในการสร้างบาร์โมเดลคือ1จุดเริ่มต้นของกล่อง2กล่องต้องเป็นจุดเดียวกันความกว้างของกล่องต้องเท่ากันความยาวเท่ากันไหมไม่ช่วยกันดูหน่อยของหน่อย43เส้นกล่องของหน่อยจะสั้นกว่าหรือจะยาวกว่ากล่องของนิดคะ
1: ยาวกว่า
0: ทำไมถึงต้องรู้ว่ายาวกว่าเลย
1: เพราะว่ามียางรัด37เส้นหน่อยยางร
0: ั
1: ด43เส้น
0: เพราะว่าของหน่อย43เส้นมากกว่า37เส้นดังนั้นกล่องของเราก็ต้องยาวกว่าอย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะเราทราบไหมคะว่าหน่อยมียางรัดกี่เส้นทราบไม่เอ่ยว่าหน่อยมียางรัดกี่เส้นทราบเราก็ใส่จํานวนเลยเป็น43เส้นหลังจากนั้นนักเรียนจะสังเกตต่อว่าเราทราบทั้ง2กล่องเลยแต่โจทย์ถามว่าอะไรในอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรนะคะ
1: มียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้น
0: โจทย์ถามว่านิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยอยู่กี่เส้นจากรูปภาพหรือแผนภาพบาร์โมเดลของคุณครูแพลเนี่ยจะเห็นได้ว่ากล่องของนิดกับกล่องของหน่อยเราทราบทั้งสองส่วนตรงไหนเอ่ยที่เป็นบ่งบอกตามที่โจทย์ถามได้ว่านิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นส่วนตรงไหนเอ่ยที่บอกเราว่าน้อยกว่าอยู่ตรงไหนจําได้ไหมเราเริ่มต้นที่จุดเดียวกันความยาวของกล่องเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันดังนั้นส่วนไหนเป็นส่วนที่บอกเราได้คะว่ามันไม่เท่ากัน ความยาวที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะดังนั้นส่วนที่ยาวแตกต่างกันตรงนี้คุณกูแพลวเลยแบ่งเส้นจากกล่องที่สั้นกับกล่องที่ยาวกว่าตอนนี้เราจึงแบ่งกล่องสีแดงออกเป็นกี่ส่วนเอ่ยกล่องสีแดงออกถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแล้ว2ส่วนนะคะดังนั้นกล่องสีแดงถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนอันดับแรกก่อนอันดับแรกนักเรียนมาดูส่วนที่ยาวกว่าตรงนี้เราเรียกว่าส่วนที่นิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยเราอยากหาเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วดำเนินเป็นการอะไรคะการลบมาดูพร้อมกันทำไมถึงได้การลบอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนกล่องที่ยาวกว่าเราทราบทั้งกล่องกล่องที่สั้นกว่าเราก็ทราบแต่เราไม่ทราบส่วนต่างตรงนี้เราอยากได้ส่วนต่างตรงนี้ตอนนี้กล่องสีแดงถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่1กับส่วนที่2นักเรียนสามารถนำความยาวทั้งหมดของกล่องสีแดงคือจำนวนทั้งหมดที่นักเรียนทราบลบกับส่วนที่1ที่เท่ากับกล่องที่สั้นกว่าก็จะได้ในส่วนของส่วนที่ยาวกว่าออกมาเราเรียกว่าส่วนนั้นคือส่วนที่นิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยได้มั้ยคะดังนั้นได้เป็นการลบอันดับแรกเมื่อนักเรียนทราบแล้วมาเขียนเป็นข้อความก่อนว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเมื่อกี้เราบอกแล้วเราสามารถทำได้จากการอะไรนะคะการลบนักเรียนนำอะไรมาลบกับอะไรเอ่ยถ้าเป็นการลบ
2: 43 ลบ 37
0: นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วว่า43ลบด้วย37ต่อมา43เป็นข้อความของอะไรคะ43เป็นยางรัดของใครเอ่ยหน่อยดังนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนได้ว่าเราจะนำยางรัดของหน่อยลบด้วยยางรัดของใครคะ
2: น
0: ิดดังนั้นคุณครูแพลวจึงนำจำนวนยางรัดของหน่อยลบด้วยจำนวนยางรัดของนิดได้ไหมคะนี่เป็นการเขียนแบบข้อความซึ่งนักเรียนต้องลองฝึกเขียนเวลานักเรียนอธิบายเพื่อนหรืออธิบายคุณครูนักเรียนจะสามารถอธิบายได้เมื่อนักเรียนเขียนเป็นข้อความได้เสร็จแล้วต่อมาเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนบอกประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบข้อนี้เราจะได้เป็นอะไรเอ่ย
2: 43 ลบ 37เท่ากับจำนวน
0: ใ
2: ด
0: อย่าลืมการลบคุณครูเคยแนะนำแล้วต้องอ่านว่าอะไรเอ่ยลบด้วยอ่านใหม่พร้อมกันได้เป็นอะไรคะ
2: 43
0: ลบด้วย37เท่ากับจำนวนใดเมื่อนักเรียนลบได้แล้วเมื่อนักเรียนรู้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนช่วยกันลบหน่อยข้อนี้จำนวนไม่เยอะคุณครูแพรบอกไม่ต้องไปตั้งลบเลยนักเรียนสามารถตอบได้เลย43ลบด้วย37เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่าไหร่คะมั่นใจไหมลองลบดีๆเหลือเท่าไหร่14หรือ6นักเรียนต้องลบดีๆนะคะอย่าลืมเรานำตัวข้างบนลบตัวข้างล่างถ้าลบไม่ได้เราต้องเกิดการกระจายนั้นไม่ใช่นักเรียนนำ3ลบ7เหลือ4ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ตกลงเหลือเท่าไหร่คะจากการลบของเรา6 6ในที่นี้ที่นักเรียนได้หมายถึงอะไรเอ่ย
2: ยางรัด
0: ยางรัดของใครของนิดที่น้อยกว่าหน่อยดังนั้นเวลาตอบของโจทย์ปัญหานอกจากนักเรียนหาคำตอบได้แล้วนักเรียนต้องทวนคำถามอีก1รอบจากคำถามนิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นเราก็นำมาตอบว่านิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยอยู่กี่เส้นคะ6เส้นได้ไหมเอ่ยแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของโจทย์ปัญหาเราอย่าลืมคือการตรวจสอบคำตอบแต่ในข้อนี้เป็นจำนวนที่น้อยคุณครูแพลบอกว่าจำนวนที่น้อยแบบนี้เรามั่นใจในคำตอบและเพราะนักเรียนลบได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาที่เราเรียนในชั่วโมงจะเห็นได้ว่าโจทย์ปัญหาของเราเป็นจำนวนที่น้อยหรือจำนวนที่มากคะมากดังนั้นเราจะต้องมีอีกหนึ่งขั้นตอนคือการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยได้ไหมเอ่ยซึ่งเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องคืออะไรเอ่ย
2: เ
0: ครื่องคิดเลขถ้าเมื่อไหร่คุณครูแพรบอกว่านักเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนสามารถใช้อะไรตรวจสอบได้คะเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นนักเรียนต้นทางมีเครื่องคิดเลขอยู่บ้างแล้วนักเรียนปลายทางนะคะในชั่วโมงนี้เราใช้เครื่องคิดเลขฝากคุณครูปลายทางเตรียมเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ปัญหาของเราไปพร้อมกันเลยค่ะคุณครูแพลวขึ้นโจทย์ใหม่แล้วซึ่งเริ่มจะเป็นตาขึ้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันค่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วทุกคนต้องอ่านนะคะเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาของครูแพลวด้วยอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันเลยจบปัญหานี้นักเรียนเคยเจอมาบ้างยังเอ่ยเคยเจอแล้วใช่ไหมนักเรียนอาจจะคุ้นๆคุณครูแพลวเคยนำโจทย์ปัญหานี้มายกตัวอย่างก่อนหน้านี้ไปแล้วบ้างดังนั้นจากโจทย์ปัญหาพี่มีรายได้ปีละ 845,000 บาท น้องมีรายได้น้อยกว่าพี่ปีละ 68,000 บาทน้องมีรายได้ปีละกี่บาทโจทย์ปัญหาข้อนี้เราเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์เราเกี่ยวกับรายได้ของพี่และรายได้ของน้องอ่ะอันดับแรกเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาได้นักเรียนมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันคำถามแรกที่ครูแพลวจะถามนั่นก็คือโจทย์ถามว่าอย่างไรไหนลองตอบพร้อมกันหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยโจทย์ถามว่าอย่างไรคะนักเรียนทราบใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามคุณแพลวเคยแนะนำแล้วว่าจะอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหาของเราดังนั้นโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้นะคะคือน้องมีรายได้ปีละกี่บาทนักเรียนทราบรายได้ของน้องยังเอ่ย
2: ย
0: ังนี่ไงเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นกล่องของน้องที่เราจะสร้างในแผนภาพกล่องนี้เราจะทราบหรือไม่ทราบคะไม่ทราบอ่ะต่อไปโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะโจทย์บอกอะไรมาบ้างเอ่ย

0: จากเมื่อกี้ท่านนักเรียนทราบว่าสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรส่วนอื่นๆข้างหน้าเราจะเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นนะคะในส่วนแรกพี่มีรายได้ปีละ 845,000 บาทนะคะคุณครูแพลวนำมาเขียนส่วนต่อไปคือน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่ปีละ 68,000 บาทคุณครูแพลวก็นำมาเขียนจาก2ส่วนนี้แล้วก็ส่วนแรกที่นักเรียนทราบแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาลองหาคำตอบกันแต่ก่อนหาคำตอบคุณครูแพลวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวขอไปสร้างแผนภาพบาร์โมเดลได้ไหมเอ่ยนักเรียนช่วยคุณครูแพลวด้วยนะคะว่าเราจะต้องสร้างอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันสร้างแผนภาพบาร์โมเดลอันดับแรกตอนนี้กล่องของเราจะเป็นกล่องที่ชื่อว่าอะไรบ้างเอ่ยคิดว่า
1: พ
0: ี่มีพี่กับน้องหรือใครจะสร้างเป็นคำว่ารายได้ของพี่กับรายได้ของน้องก็ได้อ่ะอันดับแรกจากประโยคแรกที่คุณแพลวขีดเส้นใต้สีแดงอ้าวอ่านที่คุณแพลวขีดเส้นใต้สีแดงพร้อมกันหน่อยค่ะจากประโยคนี้คุณครูแพลวเลยมาเริ่มสร้างจากกล่องรายได้ของพี่หลังจากนั้นการสร้างบาร์โมเดลนักเรียนเริ่มสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องในกล่องแรกจะเป็นความยาวเท่าไหร่ก็ได้คุณครูแพลวจึงสร้างขึ้นมา 845,000 บาทเราทราบนักเรียนใส่ได้เลยนะคะนี่คือการเริ่มต้นในการสร้างแผนภาพบาร์โมเดลกล่องที่2จะเป็นกล่องของใครเอ่ยเป็นกล่องของน้องดังนั้นในกล่องแรกคุณครูแพลวใช้คําว่ารายได้ของพี่กล่องที่2ควรเป็นคําว่าอะไรคะรายได้ของน้องคุณครูแพลวจึงสร้างรายได้ของน้องอ้าวคำถามต่อมากล่องของน้องนักเรียนทราบยังว่ามีจำนวนเท่าไหร่
1: ทราบแล้ว
0: เท่าไหร่เอ่ยกล่องของน้องทราบยังกล่องของน้อง
1: ทราบยัง
0: กล่องของน้องยังไม่ทราบเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแต่คำนี้นักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยกล่องของน้องจะสั้นกว่าหรือจะยาวกว่ากล่องของพี่ทำไมถึงนักเรียนทราบด้วยคะว่าต้องสั้นกว่า
1: เพราะว่าเขาบอกว่าน้องมีรายได้
0: จากบรรทัดที่คุณแพลวขีดเส้นใต้สีฟ้าใช่ไหมคะที่คุณแพลวใช้คำว่าน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่ดังนั้นถ้าน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่กล่องของน้องต้องสั้นกว่ากล่องของพี่จุดเริ่มต้นในการสร้างบาร์โมเดลนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มต้นที่จุดเดียวกันความยาวนะคะจะต้องสั้นกว่าของพี่ซึ่งกล่องสีฟ้านักเรียนทราบยังว่าจำนวนเท่าไหร่คะทราบยังเอ่ยกล่องสีฟ้ายังไม่ทราบเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแต่นักเรียนรู้ว่ากล่องของน้องเนี่ยคือรายได้ของน้องน้อยกว่าพี่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คะ
1: 68,000
0: บาทตรงไหนเอ่ยเป็นส่วนที่บอกเราว่า 68,000 บาท
1: น้องมีรายได้น้อยกว่าพี่ปีละ 68,000
0: บาทถูกต้องเลยค่ะคุณครูแพลวถามใหม่จากแผนภาพของเราตรงไหนเอ่ยคะที่บอกเราว่าเป็นส่วนที่น้อยกว่าอยู่ 68,000 บาทจากแผนภาพนะส่วนตรงไหนเอ่ยไหนลองตอบได้ค่ะ
1: ความยาว
0: ส่วนที่เป็นความยาวที่พี่ยาวมากกว่าน้องถูกต้องไหมคะที่เป็นกล่องสีแดงยาวมากกว่ากล่องสีฟ้าดังนั้นนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่บ่งบอกของเราได้ว่าเป็นส่วนที่ของพี่ที่พี่มากกว่าน้องหรือที่น้องน้อยกว่าพี่ดังนั้นส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่น้อยกว่าอยู่ 68,000 บาทอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะมาเขียนหมายเลขกำกับให้หน่อยตอนนี้กล่องรายได้ของพี่รายได้ของพี่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแล้วคะ
1: 2
0: ส่วนนะคะโดยส่วนข้างหน้านะคะจะเป็นหมายเลข1คุณครูแพลวขอกำหนดไว้ให้ส่วนด้านหลังจะเป็นหมายเลข2นี่คือกล่องของพี่ที่แบ่งออกเป็น2 ส่วนคราวนี้โจทย์ถามรายได้ของน้องคุณครูแพลวถามหน่อยรายได้ของน้องเท่ากับส่วนไหนคะเท่ากับส่วนที่1หรือเท่ากับส่วนที่2
1: ส่วนที่1
0: รายได้ของน้องนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่จุดเดียวกันแล้วถูกแบ่งส่วนนะคะโดยแบ่งจากของพี่ที่เท่ากับน้องรายได้ของน้องที่เป็นกล่องสีฟ้าจะเท่ากับส่วนที่1ที่เป็นของพี่ดังนั้นเราอยากได้รายได้ของน้องนักเรียนคิดว่าในข้อนี้นักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรคะ
1: ลบ
0: อีก1รอบนะคะจากรูปภาพหรือแผนภาพบาร์โมเดลของคุณครูแพลวนักเรียนสังเกตก่อนกล่องสีแดงตอนนี้เป็นกล่องที่ยาวเราทราบไหมคะกล่องที่ยาวเราทราบแล้วเราทราบส่วนที่แตกต่างคือส่วนที่2เราอยากได้ส่วนที่1ดังนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราทราบส่วนยาวทั้งหมดแล้วทราบส่วนที่2ตรงนี้อยากได้ส่วนที่1ข้างหน้าเราจึงได้เป็นการลบนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถใช้แผนภาพบาร์โมเดลในการช่วยกันหาคำตอบได้ดังนั้นข้อนี้ไหนวิเคราะห์ใหม่ได้เป็นการอะไรคะการลบมาเรามาเริ่มกันเขียนเป็นข้อความก่อน นะคะคุณครูแพลวอยากเขียนว่าเราจะคิดหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนคิดว่านักเรียนนำรายได้ของใครลบกับรายได้ของใครคะ
1: รายได้ของพี่ลบกับรายได้ของน้อง
0: รายได้ของพี่ลบด้วยรายได้ของน้องที่น้อยกว่าพี่ดังนั้นนะคะการหาคำตอบคือ1การนำรายได้ของพี่ลบด้วยรายได้ของน้องที่น้อยกว่าพี่อ่ะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยอย่าลืมนะคะข้อ3ถ้านักเรียนเจอคำว่าคิดหาคำตอบได้อย่างไรขอให้นักเรียนลองตอบเป็นข้อความก่อนได้ไหมคะแล้วนักเรียนก็ค่อยไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในข้อที่4อ่ะไหนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยค่ะได้อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์เราเอาอ่านใหม่พร้อมกันไหนช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยค่ะได้เป็นอะไรคะ
1: ได้เป็น

ากการเขียนประโยคสัญลักษณ์เรานักเรียนอาจจะไม่ต้องนำหน่วยมาอ่านก็ได้นะคะดังนั้นนะคะเราจะได้เป็น 845,000 นะคะลบด้วย 68,000 นะคะเท่ากับเท่าไรหรือเท่ากับจำนวนใดของเรานั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนไปหาคำตอบจะเห็นได้ว่าใน2ชั่วโมงนี้นะคะเรายังไม่ต้องแสดงวิธีทำนักเรียนแค่หาคำตอบการหาคำตอบนักเรียนจะหาคำตอบในไหนดีคะนักเรียนจะไปตั้งหาคำตอบจากไหนดีลบแนวนอนได้ไหมเอ่ยถ้าใครมีความสามารถนะคะนักเรียนสามารถลบในแนวนอนได้ถ้านักเรียนไม่ได้นักเรียนควรไปตั้งลบในกระดาษทดดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวขอไปกันที่กระดาษทดของคุณครูแพลวคุณครูแพลวนำโจทย์นะคะมาตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญในการตั้งลบอย่าลืมหลักจะต้องทำอย่างไรเอ่ยหลักจะต้องตรงกันเริ่มลบในหลักอะไรคะในหลักหน่วยไหนบอกหน่อยหลักหน่วยนำอะไรมาลบกันศูนย์ลบด้วยศูนย์นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะศูนย์ลบด้วยศูนย์เหลือศูนย์คุณครูแพลวใส่ศูนย์ในหลักหน่วยต่อไปไปกันต่อที่หลักสิบในหลักสิบนำอะไรมาลบกันนำศูนย์ลบด้วยศูนย์ศูนย์ลบด้วยศูนย์ในหลักสิบเหลือศูนย์ใส่ศูนย์ต่อไปไปต่อในหลักร้อยหลักร้อยนำอะไรมาลบกันคะนำศูนย์ลบด้วยศูนย์เหลือศูนย์ใส่ศูนย์ต่อไปไปกันต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลักพันช่วยกันตอบทุกๆคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้เป็นการทบทวนการลบแล้วก็การบวกของนักเรียนด้วยในข้อนี้เป็นการลบตอนนี้เราอยู่กันที่หลักพันไหนช่วยกันหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ5 ลบ 8นำ5ลบด้วย8 5ลบด้วย8เหลือเก่งมากๆเลยคะอย่าเผลอตอบเป็น3นะคะในข้อนี้ลบได้ไหมเอ่ยไม่ได้ถ้าลบไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายไปกระจายที่หลักหมื่นหลักหมื่นเป็นเลข4จึงเหลือ3หลักพันเลข5ได้เพิ่มมาอีก10รวมเป็น15นะคะดังนั้นตอนนี้ในหลักพันเป็น15แล้วไหนอ่านใหม่หน่อยนำอะไรมาลบกันคะนำ15ลบด้วย8ให้เวลาคิดสักเล็กน้อยได้คำตอบยังเอ่ยเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเป็น7นะคะถ้านักเรียนคนใดไม่ถนัดนักเรียนสามารถใช้นิ้วในการนับเพิ่มต่อก็ได้เหมือนกันนะคะเหลือเป็น7ดังนั้น15ลบด้วย8เหลือ7นะคะดังนั้นเราใส่7ค่ะต่อไปเราไปต่อที่หลักอะไรดีหลักอะไรเอ่ยหลักหมื่นนักเรียนต้องไม่สับสนนะคะในหลักหมื่นนำอะไรมาลบกัน3ลบด้วย6เหลือเก่งมากๆนะคะ

0: ลบไม่ได้ทำอย่างไรดี
1: กระจาย
0: ไปกระจายไปกระจายจากหลักอะไรเอ่ย
1: หลักแสน
0: ไปกระจายจากหลักแสนหลักแสนจาก8จึงเหลือ
1: 7
0: ในหลักหมื่นจาก3จึงกลายเป็น
1: 13
0: จาก3จึงกลายเป็น13นะคะในหลักหมื่นเราจึงนำอะไรมาลบกันไหนตอบพร้อมกันค่ะ13ลบด้วย6ให้เวลาคิดหน่อย13ลบด้วย6เหลือ
1: 7
0: นะคะดังนั้นครูแพลวใส่7ในหลักหมื่นสุดท้ายในหลักแสนนำอะไรมาลบกัน
1: เป
0: ็
1: น
0: 7ลบด้วย0แล้วนะคะเหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 7
0: เหลือ7นะคะครูแพลวจึงใส่7นะคะได้คำตอบแล้วอย่าลืมต้องทำอย่างไรด้วยอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2เส้นนะคะอ่ะนายอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยเราได้คำตอบเป็นอะไรคะ
1: 777,000
0: บาทจำได้ไหม777,000บาทหมายถึงอะไรเนี่ยโจทย์ปัญหาเรารายได้ของใครเอ่ยจำได้ไหมเป็นรายได้ของน้องดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าน้องมีรายได้ปีละกี่บาทนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรคะ
1: 777,000
0: ขอทวนคำถามด้วยอ่านแบบทวนคำถามดังนั้นได้เป็นอะไรคะน้องมีรายได้
1: ป
0: ี
1: ละกี่บาท
0: คุณครูแพรบอกให้นักเรียนลองตอบแบบทวนคำถามดังนั้นนักเรียนจะตอบได้เป็นอย่าลืมนะคะเป็นการตอบคำถามในจบปัญหาขอให้นักเรียนได้ทวนคำถามด้วยเพื่อให้นักเรียนทราบจริงๆว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าผลที่เราได้มาเป็นผลของอะไรอีกหนึ่งขั้นตอนในการทำจบปัญหาคือการทำอย่างไรคะเมื่อได้คำตอบแล้วเมื่อได้คำตอบแล้วจำได้ไหมสิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างไรตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบดังนั้นคุณครูแพลวอยากตรวจสอบว่า 777,000 บาทถูกต้องหรือไม่คุณครูแพลวก็จะนำมาตรวจคำตอบอันดับแรกก่อนจากประโยคสัญลักษณ์จากประโยคสัญลักษณ์คือ 845,000 ลบด้วย 68,000 เท่ากับ 777,000 บาทนักเรียนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขในการกดว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่แต่จำได้ไหมการที่นักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์ในการลบหรือการที่นักเรียนมีเครื่องหมายลบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรได้คะ
1: บวก
0: โดยเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบถ้าเรามีประโยคสัญลักษณ์การลบอยากเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกจำได้ไหมนำอะไรมาบวกกันนำตัวอะไรนะนำผลอะไรนะนักเรียนจะต้องทราบนะคะนำผลลบบวกตัวลบจะเท่ากับอะไรเอ่ย
1: ต
0: ัวต่างดังนั้นในข้อนี้ผลลบเป็นอะไรคะผลลบเป็นอะไรเอ่ย777,000คุณครูแพรนำผลลบมาบวกกับตัวลบตัวลบเป็นอะไรคะ
1: 68,000
0: ดังนั้นบวกกับตัวลบถ้านักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วคำตอบนักเรียนต้องเท่ากับอะไรคะตัวตั้งคือเท่ากับอะไรเอ่ย
1: 845,000
0: 845,000 บาทให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขทุกคนเลยค่ะตอนนี้กดตามสีแดงของคุณครูแพรนะคะกดเครื่องคิดเลขตามสีแดงของคุณครูแพรได้เลยค่ะทุกคนกดของตนเองได้เลยให้เวลากดสักครู่หนึ่งนะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะลองกดเครื่องคิดเลขด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนักเรียนกดตามสีแดงที่เราช่วยกันเมื่อกี้ได้เลยค่ะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งมาไหนกดเครื่องคิดเลขแล้วคำตอบนักเรียนได้เป็นอะไรคะ
1: เป็น 845,000
0: จอแสดงผลของนักเรียนนะคะจะแสดงผลคือเท่ากับ 845,000 ซึ่ง 845,000 จากการกดเครื่องคิดเลขตรงกับตัวตั้งของเราไม่เอ่ยตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้ผลลบที่นักเรียนคิดมาเป็นผลลบที่ถูกต้องเราจึงสามารถบอกได้นะคะว่าดังนั้น 777,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเราใช้คำว่าคำตอบที่ถูกต้องได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้การประมาณคราวนี้จากโจทย์หนึ่งข้ออย่าลืมขบวนการของการทำโจทย์ปัญหานี้นักเรียนเริ่มทราบไปแล้วขอโจทย์ปัญหาข้อต่อไปนักเรียนอ่านโจทย์

0: จากการอ่านโจทย์จะเห็นอยู่ว่าข้อนี้จำนวนมากขึ้นยังเอ่ยมากขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยสิ่งแรกสำคัญเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาอย่าลืมอ่านโจทย์ปัญหาทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นๆก่อนมาตอบคำถามข้อแรกพร้อมกันหน่อยนะคะจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะจะมักอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหาของเรานะคะคือปีที่แล้วบริษัทมีรายได้เท่าไหร่นักเรียนต้นทางตอบได้แล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่ถ้าตอบได้เดี๋ยวมาลองตอบคำถามข้อที่2พร้อมกันค่ะจากโจทย์นี้นะคะโจทย์บอกอะไรหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะ
1: กำหน

0: ั่นใจไหมฟังดีๆนะคะคุณครูแพลวถามว่าโจทย์บอกอะไรเออไม่ใช่ให้นักเรียนอ่านโจทย์นักเรียนจะต้องจบแค่อะไรเอ่ยจบแค่ว่ารายได้น้อยกว่าปีที่แล้ว 2,497,000 บาทนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังเห็นไหมคุณครูแพลวได้มา2ส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรจากข้อนี้ถ้านักเรียนไม่ทราบว่านักเรียนจะวิเคราะห์เป็นการบวกหรือการลบให้นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยไปลองวาดแผนภาพบาร์โมเดลในข้อนี้เป็นในเรื่องของรายได้ของอะไรแล้วลูกรายได้ของใครไหมรายได้ของอะไรเอ่ยบริษัทซึ่งบริษัทในโจทย์ข้อนี้นำรายได้ของปีนี้กับปีที่แล้วมาพูดคุยกันดังนั้นเริ่มแรกนะคะคุณครูจะมาสร้างกล่องของรายได้ปีนี้ก่อนนักเรียนช่วยบอกหน่อยปีนี้รายได้มีรายได้เท่าไหร่ครับปีนี้มีรายได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 36,000 บาท
0: ดังนั้นในกล่องแรกคุณครูใส่จำนวนได้เลยนักเรียนต้นทางทุกคนตั้งใจฟังแล้วช่วยกันตอบนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะต่อมากล่องของปีที่แล้วกล่องของปีที่แล้วทราบไม่ทราบว่ากี่บาทคะตอนนี้ไม่ทราบทีเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแต่ถามหน่อยกล่องของปีที่แล้วจะสั้นกว่าหรือจะยาวกว่ากันคะจะยาวกว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้รายได้น้อยกว่าปีที่แล้วดังนั้นเราสามารถแปลได้อีกหนึ่งความหมายคือปีที่แล้วมีรายได้มากกว่าปีนี้ดังนั้นกล่องของปีที่แล้วจะต้องยาวกว่ากล่องของปีนี้เวลานักเรียนสร้างความยาวกว่าจงสร้างให้ได้ความยาวที่เหมาะสมเพราะว่าเรามีจำนวนที่บอกมาอ้าวส่วนไหนเอ่ยเป็นส่วนที่บอกว่ายาวกว่าคะส่วนไหนเอ่ยเป็นส่วนที่บอกว่ายาวกว่านักเรียนส่วนที่แตกต่างกันจะทำให้ทราบว่าส่วนที่คุณครูแพลวขีดเส้นปะเพิ่มขึ้นมาส่วนที่แตกต่างกันนี้เราเรียกว่าส่วนที่ปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะคะดังนั้นน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ไหนอ่านจำนวนพร้อมกันสิคะน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่น้อยกว่านะคะอยู่ที่ 2,497,000 บาทเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะมาใส่กล่องสีแดงตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ2ส่วนดังนั้นคุณครูแพลวมาเริ่มใส่ที่ก่อนส่วนที่1กับส่วนที่2นักเรียนดูพร้อมกันหน่อยตอนนี้ส่วนไหนที่เราทราบแล้วคะส่วนไหนที่เราทราบแล้วส่วนที่2เราทราบแล้วจากโจทย์ตอนนี้ส่วนที่1ทราบไม่ทราบทราบไม่ทราบส่วนที่1สังเกตดีๆส่วนที่1นักเรียนจะสังเกตได้ว่ากล่องสีฟ้ากับกล่องสีแดงเท่ากันมั้ยคะเท่ากันดังนั้นทราบได้ยังทราบแล้วนะคะแต่นักเรียนยังไม่ทราบคือกล่องสีแดงทั้งหมดซึ่งกล่องสีแดงทั้งหมดประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะกล่องสีแดงทั้งหมดประกอบด้วยกี่ส่วน2ส่วนอยากได้กล่องสีแดงทั้งหมดนักเรียนนําส่วนที่1กับส่วนที่2มาทําอะไรกันดีมาบวกกันดังนั้นในข้อนี้เราจะนำรายได้ของปีนี้นะคะบวกกับรายได้ของปีนี้ที่น้อยกว่าปีที่แล้วดังนั้นในข้อนี้ได้เป็นการอะไรเอ่ยบวกมาพร้อมกันคุณครูแพลวก็เริ่มที่การบวกนำอะไรมาบวกกันคะนำอะไรมาบวกกันเอ่ย เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งช่วยกันหาคำตอบให้หน่อยโดยนักเรียนนำกระดาษทดขึ้นมาหาคำตอบให้หน่อยว่านักเรียนได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะช่วยกันหาหน่อยค่ะว่าได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลาสักหน่อยนึงนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยตอนนี้ให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกของข้อนี้ให้หน่อยค่ะ

0: อ้าวได้คำตอบเท่าไหร่กันเอ่ยอ้าวไหนคนที่ได้คำตอบแล้วไหนบอกหน่อยได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 3,155,000
0: นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะคำตอบที่นักเรียนได้หมายถึงคำตอบของอะไรเอ่ยคำตอบของปีที่แล้วบริษัทมีรายได้เท่าไหร่เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วคือ38,155,000บาทถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องอ่ะขั้นตอนสุดท้ายการตรวจสอบความถูกต้องคุณครูแพลนะคะอยากตรวจสอบว่าสิ่งที่นักเรียนคิดและคุณครูคิดถูกต้องหรือไม่อ่ะคราวนี้มาเริ่มพร้อมกันการตรวจสอบความถูกต้องเริ่มแรกคุณครูนะคะจะนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้พร้อมกับคำตอบที่ได้มาเขียนรวมกันก่อนการบวกมีความสัมพันธ์กับการลบจำได้ไหมผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวน1จะต้องเท่ากับอีกจำนวน1ดังนั้นคุณครูแพลนำผลบวกที่ได้คือ 38,155,000 ลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ก่อนอ่ะคุณครูแพลเลือกเป็น 2,497,000 นักเรียนทุกคนช่วยหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาให้หน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยช่วยหยิบเครื่องคิดเลขมากดลบตามสีแดงให้หน่อยถ้าจะถูกต้องผลลบของเราต้องเท่ากับอะไรเอ่ยคิดว่าเดี๋ยวให้ลองกดก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะอ้าวไหนกดเครื่องคิดเลขแล้วได้เป็นอะไรเอ่ย เมื่อนักเรียนกดแล้วจะเห็นได้ว่าผลที่นักเรียนกดได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นข้อนี้ถูกต้องไหมคะที่เราคิดมาถูกต้องนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายของเราคือการตรวจสอบความถูกต้องคุณครูแพลมีโจทย์ปัญหานักเรียนปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมกับหาคำตอบอ่ะมาอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันก่อนอันดับแรกอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

ได้เงินกี่บาทอาจารย์จบปัญหาเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะทั้ง6ข้อดังต่อไปนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะสามารถหยิบใบกิจกรรมนะคะปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโดยให้นักเรียนปลายทางนะคะเขียนคำตอบ6คำถามนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองนักเรียนอาจจะไม่ต้องลอกโจทย์ได้นะคะเนื่องจากเดี๋ยวเวลาเราอาจจะไม่ทันดังนั้นสำหรับนักเรียนปลายทางตอบคำถาม6ข้อนี้ลงในสมุดของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบใบงานแล้วทำได้เลยนะคะนักเรียนทำของใครของตนเองได้เลยนะคะอย่าลืมให้กดเครื่องคิดเลขได้แค่เฉพาะขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนักเรียนอาจจะยังคิดหาคำตอบไม่ทันไม่เป็นไรตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะวางดินสอไปพร้อมกันก่อนตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนเดี๋ยวตอบคำถามไปพร้อมกันสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวนักเรียนอาจจะนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้หากนักเรียนปฏิบัติข้อไหนทันถูกต้องเหมือนกันนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนทุกคนวางดินสอพร้อมกันก่อนวางดินสอก่อนเร็วทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะจากข้อนี้ไหนโจทย์ถามอะไรเอ่ยคะโจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าลุงขาวขายสินค้าเกษตรได้เงินกี่บาทนักเรียนก็นำไปเขียนในหมายเลข1ที่โจทย์ถามได้ไหมเอ่ยหมายเลข2โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะตอบพร้อมกันตอนนี้วางดินสอก่อนนะคะเดี๋ยวให้กลับปฏิบัติต่อในข้อที่2โจทย์บอกอะไรมาบ้างเอ่ยตอบพร้อมกันอีกอันหนึ่งดังนั้นนะคะจากที่นักเรียนตอบคุณครูแพลวนำส่วนที่1มาเขียนนะคะแล้วก็ส่วนที่2มาเขียนจากข้อนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หาคำตอบพร้อมกันว่าเราจะดำเนินการอย่างไรไหนคนที่วิเคราะห์ได้แล้วข้อนี้นักเรียนได้เป็นการอะไรคะนักเรียนได้เป็นการอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบว่าได้เป็นการบวกจริงหรือไม่อันดับแรกก่อนตอนนี้เราพูดถึงสินค้าเกษตรของลุงอะไรบ้างคะมีผู้คนอยู่2คนคือลุงแดงกับลุงขาวคุณแพลวจึงมาสร้างเป็นกล่องของลุงแดงซึ่งกล่องของลุงแดงเราทราบนะคะคือ 563,000 บาทกล่องของลุงขาวเราทราบไหมคะอีก1กล่องของลุงขาวไม่ทราบเพราะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแต่นักเรียนดูที่ขีดเส้นใต้สีฟ้าให้หน่อยที่ขีดเส้นใต้สีฟ้าที่เขาบอกว่าลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้น้อยกว่าลุงขาวดังนั้นกล่องของลุงขาวจะสั้นกว่าหรือยาวกว่าดีคะยาวกว่าแน่นอนดังนั้นนักเรียนทราบหลักการนี้ในชั่วโมงต่อไปนักเรียนก็จะสามารถสร้างกล่องได้เหมือนกับของหูแววนะคะส่วนที่แตกต่างกันตรงนี้จะเป็นส่วนที่บอกว่าส่วนที่ลุงแดงได้น้อยกว่าลุงขาวอยู่ 214,800 บาทโจทย์ถามกล่องลุงขาวกล่องของลุงขาวเป็นกล่องที่ยาวหรือกล่องที่สั้นคะทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนกล่องของลุงขาวเป็นกล่องที่ยาวหรือกล่องที่สั้นคะกล่องที่ยาวดังนั้นถ้าเป็นกล่องที่ยาวนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราจะได้เป็นการบวกเพราะเราจะนำส่วนที่เท่ากับของลุงแดงบวกกับส่วนที่น้อยกว่าถูกต้องไหมคะดังนั้นในข้อนี้เราจึงได้เป็นการบวกมาเขียนเป็นข้อความในขั้นตอนที่3คุณครูแพลวเดินและสังเกตนักเรียนบางคนเขียนเสร็จแล้วในขั้นตอนที่3เมื่อกี้เราได้เป็นการบวกดังนั้นคุณครูแพลวจะนำจำนวนเงินของลุงแดงบวกด้วยจำนวนเงินของลุงขาวที่ได้น้อยกว่านั่นเองนะคะในตรงนี้นักเรียนลองดูนะคะคุณครูนะคะจะนำจำนวนเงินของลุงแดงบวกด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่าลุงขาวนั่นเองนะคะหากใครเขียนได้นักเรียนเขียนเลยหากใครเขียนไม่ได้เดี๋ยวนำกลับไปเขียนต่อเป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยได้ไหนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนนำอะไรมาบวกการตอบพร้อมกันหน่อยประโยคสัญลักษณ์นำอะไรมาบวกกันคะตอบพร้อมกันก่อนครูแพลวบอกแล้วให้วางดินสอดังนั้นทุกคนต้องตอบได้พร้อมกันนำอะไรมาบวกกันคะนักเรียนจะต้องนำ 563,000 นะคะบวก 214,800 เท่ากับเท่าไรคุณครูแพลวไปคิดหาคำตอบมาให้แล้วนักเรียนบางคนอาจจะคิดมาแล้วถ้าคิดมาแล้วตรวจสอบความถูกต้องได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางหากใครยังไม่คิดลองกลับไปคิดอีกหนึ่งรอบเป็นการบ้านลุงขาวขายสินค้าเกษตรได้เงินกี่บาทคุณครูแพลวคิดมาแล้วคือ 777,800บาทดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนที่ยังคิดไม่ทันกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบจะเห็นได้ว่าในข้อนี้เป็นการบวกดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการลบได้เป็นการนำผลลบที่นักเรียนคิดได้ลบกับตัวลบคือ 214,800 จะเท่ากับตัวตั้งซึ่งคุณครูแพลวคิดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่นักเรียนและคุณครูแพลวช่วยกันคิดมาเป็น 777,800 นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากการทำโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญในขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนต้องทำอย่างไรคะในการทำโจทย์ปัญหา1นักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ย
อ่านทำความเข้าใจ2นักเรียนจะต้องวางแผนวิเคราะห์ได้ว่าเราจะดำเนินการบวกหรือการลบ3อย่าลืมคือการหาคำตอบและสิ่งสุดท้าย4นักเรียนต้องทำอย่างไรคะขั้นตอนสุดท้ายของเราทำอย่างไรเอ่ยเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วต้องทำอย่างไรคะตรวจสอบความถูกต้องดังนั้นในการแก้โจทย์ปัญหานะคะสิ่งสำคัญในการแก้โจทย์นะคะคุณครูมีให้นักเรียนทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาทราบว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไร2วางแผนแก้ไขปัญหาสามารถใช้บาร์โมเดลมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้หลังจากนั้นนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์3นักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยการนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ไปคิดหาคำตอบลงในกระดาษทด4อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญสุดท้ายคือการตรวจสอบความถูกต้องคำตอบที่นักเรียนได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะนอกจากใบกิจกรรมนี้ที่ฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านยังเหลือในแบบฝึกหัด 1.21 ฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัด 1.21 ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวคุณครูแพลจะเป็นคนตรวจสอบความถูกต้องให้ค่ะในวันนี้คุณครูแพลขอเป็นข้อ1กับข้อ2ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยในข้อที่1กับข้อที่2นะคะโจทย์ของเรานะคะมี2ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1ต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่2นะคะมี6คำถามเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะนักเรียนต้นทางนะคะสามารถพับการบ้านของตัวเองหรือวงการบ้านของตัวเองกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้เลยในชั่วโมงถัดไปไหนมาช่วยกันอ่านหน่อยตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรไหนอ่านพร้อมกันค่ะจากชั่วโมงต่อไปจากชื่อเรื่องเป็นการแก้โจทย์ปัญหาพร้อมแสดงวิธีทำแล้วดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้เดิมในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนเพื่อนำมาแสดงวิธีทำในชั่วโมงต่อไปฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะช่วยในการกลับไปทำทบทวนของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากเตรียมแบบฝึกหัด 1.22 แล้วก็ฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมเครื่องคิดเลขเพื่อนำมาใช้ตรวจสอบความถูกต้องในชั่วโมงต่อไปกับคุณครูแพลวด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง100ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186

ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you? I'm great today, thank you. So welcome to English class again. With our topic for today is jobs.
1: Jobs.
0: Jobs.
1: Jobs.
0: Do you know the word jobs mean? เด็กๆ พอ ทราบ ไหม ครับ ว่า job คืออะไร ลูก?
1: Achieve.
0: Very good, achieve นะ ครับ. Okay, before we start our lesson for today, could you please tell me for example of the job that you know? ให้นักเรียน ลอง บอก ครู อัน หน่อย สิ ครับ ว่า อาชีพ ที่ เรียน รู้ จัก เนี่ย มี อะไร บ้าง? You can say in Thai or English. It's okay. บอก เป็น ภาษา ไทย หรือ ภาษา อังกฤษ ก็ ได้ ลูก.
2: Police station.
0: Police station is a place, is a workplace, เป็น สถาน ที่ ทํา งาน. But I'm asking for the job. นะ ครับ. Very good. แต่ ว่า เก่ง มาก นะ ครับ. เพื่อน บอก ว่า police station แต่ police station คือ สถานี ตํา รวจ. เก่ง มาก ครับ. แต่ คุณ ครู อัน ถาม เรื่อง job ก็ คือ อาชีพ. Okay, can you please tell me the job?
2: Doctor.
0: Doctor, very good. Doctor, คุณ หมอ What else? Okay.
2: Engineer.
0: Engineer. Engineer คือ วิศวกร นะ ครับ.
2: Teacher.
0: Teacher, very good. What else?
2: Firefighter.
0: Firefighter แปล ว่านักดับเพลิง. Okay, คน สุดท้าย ละ.
2: Chef.
0: Chef, very good. Chef ก็ คือคน ทํา อาหาร นั่น เอง. เอา ล่ะ. ทีนี้ เดี๋ยว เรา ไป ดู จุด ประสงค์ ของ วัน นี้ กัน ก่อน นะ ครับ. Okay, take a look at our objective for today's class. First, student, after the end of the class, the students should be able to know the vocabularies and the sentences about jobs or occupation. Two, the student should be able to ask and answer about the occupation, okay? นักเรียน สามารถ ที่ จะ รู้ คำ ศัพท์ และ บอก ประโยค เกี่ยว กับ อาชีพ และ ตอบ ถาม เกี่ยว กับ อาชีพ ได้ นะ ครับ. Okay, look at the first job.